ราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความ

เหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับ

ราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่า

และผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ทางใจที่จะนำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่ความมีจิตที่สงบสุขในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสุนทรีและนอกจากนั้นความสุขสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันก็ยังจะสามารถน้อมนำความสุขสุนทรีไปสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้คือสิ่งที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการเสนอธรรมะบนคลื่นความถี่วิทยุตรงเนี้ยมันจะช่วยให้แนวทางและจะช่วยสร้างแนวคิดให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีใจใฝ่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเหนือกว่าการใฝ่หาธรรมะประเภทปฏิบัติตามกรอบตามกฎตามระเบียบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างแยบยลด้วยตนเองในอันที่จะไม่สามารถนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านหรือแม้กระทั่งในประเทศชาติในแผ่นดินไทยของเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องการให้ที่จะนำพาความสุขหรือความสันติสุขมาสู่สังคมของพวกเราด้วยการรู้จักให้ทางใจโดยผมได้กล่าวถึงการให้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเราได้อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วแต่ว่าในบทบาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์เรานั้นนะครับถ้าเราพูดถึงความรู้สึกหรืออาการทางจิตใจที่เรียกว่าความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราคือเกิดอาการขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราก็แสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเช่นยิ้มให้หรือการให้ทานหรือการประพฤติดีประพฤติชอบอะไรสักสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่เพียงแค่นี้มันคงไม่พอที่จะช่วยสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของหมู่พวกเราท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าบ่อยครั้งทีเดียวในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือว่าในที่ทำงานเดียวกันก็ตามท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีความรักความเมตตาหยิบยื่นให้กับใครๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหยิบยื่นให้กับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมสังคมร่วมชุมชนเดียวกันกับเราแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่เสมอคือบางคนทำตัวให้เรามีความรู้สึกว่าคบยากหรือไม่อยากจะคบเขาถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคำตอบเดียวก็คือเรามีความรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการแสดงออกหรือความประพฤติต่างๆที่เขาแสดงออกต่อเรากระทำต่อเราเนี่ยไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจาก็ตามมันทำให้เรารู้สึกขัดอกขัดใจเอามากทีเดียวและยิ่งเราจะเป็นทุกข์มากขึ้นนะถ้าหากว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่เรารับไม่ได้เอาเสียเลยเช่นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่นโดยเฉพาะนินทาเรานี่แหละครับถ้าเราได้รู้ความว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งในที่ทำงานหรือในบริษัทของเราไอ้นี่มันแอบซุบซิบนินทาเราในสิ่งที่เสียๆให้หายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงปนเท็จเท็จจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องโกหกมดเท็จใส่ร้ายป้ายสีเราจะด้วยเหตุผลกลใดของเขาก็ตามที่ไปกระทำต่อเรารับหลังอย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองหรือท่านผู้ฟังเองก็ตามถ้าอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวคงจะหาความสุขสงบในจิตใจเห็นท่าจะยากในสภาวะปกติถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้รักในธรรมะและก็เป็นผู้ใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
เราก็คงจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้และเราก็คงจะไม่ต้องไปหาทางเผชิญหน้ากับเขาแล้วไปแสดงอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวต่อเขาเพื่อจะระบายความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไม่พอใจของเรานะในอันที่จะตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเรารับหลังคือนินทาเรานั่นเองการให้ร้ายป้ายสีต่อเรานั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งเขาทั้งเราก็พลอยหมดสนุกหรือไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันแน่นอนความมีสันติสุขก็ไม่เกิดขึ้นถามว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับท่านผู้ฟังเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอะไรครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะสร้างปัญหาให้กับเราโดยคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเหล่านั้นมาให้กับเราได้หรือไม่โอ้คำตอบก็คือเห็นทีจะยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถามว่าทำไมจึงยากอ้าวก็ที่มันยากก็เป็นเพราะว่าเราเองนั้นคงจะไปบังคับหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามต่อตัวเราได้เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะให้เขาพูดเพราะๆหูเราตลอดเวลาพูดแต่สิ่งที่ดีๆแก่ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามหรือการกระทำอื่นใดก็เหอะนะเราจะไม่สามารถไปบังคับหรือไปตีกรอบให้ใครแสดงพฤติกรรมที่เราพอใจได้ขณะที่ในทางกลับกันคนอื่นเขาก็เหมือนกันแหละครับก็คงจะไม่สามารถตีกรอบหรือขีดเส้นให้เราเดินเพื่อจะให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขาเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์ตลอดทั้งวันที่ทำงานร่วมกับเราหรือตลอดทั้งชีวิตนี้ที่มาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราในอันที่จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติอะไรต่างๆเนี่ยนะในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ทีนี้ถามว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบมีอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือถ้าเราต้องการจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีประการเดียวก็คือเราคงจะต้องหยิบยื่นความรักนั้นให้กับเขาไปความรักที่เราจะหยิบยื่นให้กับเขาไปนั้นมันจะต้องกระทำผ่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียกครับก็คือความอดทนนั่นเองท่านผู้ฟังครับความอดทนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราทุกคนในปัจจุบันจะต้องสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อการเข้าถึงมันและก็สามารถจะหยิบยื่นให้กับใครๆเขาได้ความอดทนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาได้เพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกให้มันถูกต้องแล้วก็หยิบยื่นอากัปกิริยาหรืออาการต่างๆในทางด้านบวกให้กับเขาไปทีนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายความหมายอะไรต่อมีอะไรที่จะลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้ที่จะทำให้ท่านรู้จักแสดงออกในช่องทางของความอดทนต่อการแสดงออกหรือต่อการกระทำต่อกันเนี่ยเราคงจะมาขยายความกันนิดนึงท่านผู้ฟังครับคำว่าความอดทนหมายความว่าเราจะต้องสามารถสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกต่อคนอื่นได้ถึงแม้คนอื่นจะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะก็ตามไม่ว่าจะเป็นความลำบากยากเข็ญสักขนาดไหนท่านก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนความรู้สึกทางด้านบวกในจิตใจตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปให้ได้นั่นถ้าจะให้นิยามอย่างชัดเจนก็คือความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้อย่างนี้ความอดทนแปลว่าอะไรครับความอดทนก็แปลว่าถ้าเราสามารถยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้นั่นแสดงว่าเราต้องรักเขาถูกไหมแต่ว่าการที่เรารักเขาตรงนั้นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใครครับก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าภรรยาหรือสามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้อง
ช่นพูดไม่เพราะหูหรือหลงผิดเข้าใจผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วใช้คำพูดแรงๆแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกมาอย่างแรงๆผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักที่จะเป็นสามีภรรยากันต่อไปอีกเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อกันก็ตามเราคงจะต้องมีสติพอที่จะเหนี่ยวรั้งยั้งคิดยั้งจิตยั้งใจยั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเอาไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยนั่นเมียฉันน่ะเฮ้ยนี่เมียฉันแล้วไม่พอนี่สามีฉันนะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาคือภรรยาเราและสามีเราถ้าเราไปทะเลาะกับเขาถึงแม้เขาพูดไม่เพราะหูกับเราเขาใช้วาจาจะสองหาวสามหาวสี่หาวกับเราก็ตามเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราคงจะต้องรู้จักอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นแล้วบ้านแตกแน่นอนนะเมื่อบ้านแตกตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีแล้วทะเลาะกันแล้วจนบ้านแตกเนี่ยถามว่าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นมันสงบลงนะมันเข้าสู่สภาวะจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นปกติเนี่ยผมถามจริงๆเลยครับว่าสองคนจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าถึงเวลานั้นอารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจที่มีต่อกันมันหมดแล้วมันหายแล้วมันคลายไปแล้วนะณเงื่อนเวลาในขณะนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมถ้าหากว่าเราทะเลาะกันแล้วทุบตีตีตาตาตีกันจนกระทั่งถึงขั้นหัวร้างข้างแตกถึงขั้นถึงโรงพักหรือถึงขั้นเอาชีวิตกันเอาเลือดเอาเนื้อกันแล้วพออารมณ์สงบลงนะเราจะมาเสียใจทีหลังอย่างเนี้ยถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสามารถสงบเงียบมีจิตใจที่สงบสุขทนฟังเขาด่าทนฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาและภาษาสำนวนที่ก้าวร้าวชวนให้เสียสมดุลทางอารมณ์ไปตั้งมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถทนฟังอยู่ได้อย่างสงบอย่างนี้สิยอดคนนะครับการสามารถที่จะทนฟังได้อย่างสงบเนี่ยไปถามให้คนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงถึงตรงนั้นเนี่ยนะเขาจะตอบได้ทันทีเลยว่าก็เพราะรักเขาไงเพราะเข้าใจไงว่าเขากำลังเข้าใจเราผิดหรือบางทีเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำผิดไปเองจึงเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเรานะเขาหงุดหงิดเราเขาโมโหเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็บอกกับตัวเราว่าเฮ้ยนั่นเป็นสามีเราเฮ้ยนั่นเป็นภรรยาเราไม่เป็นไรเขาด่าว่าเราไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังรักเขาอยู่และเราเชื่อว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาโมโหจนหูอื้อตาลายนะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทะเลาะเบาะแว้งกันเสียแล้วถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามจุดจบมันไม่น่ารักจุดจบมันไม่สวยงามเลยนะครับทั้งสองฝ่ายนะสูงสุดคือต้องแยกร้างอย่าร้างกันแยกทางกันเนี่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าครอบครัวเนี่ยล้มเหลวครอบครัวเนี่ยพังทลายถามว่าเสียดายไหมครับกว่าจะสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาได้ไหนจะมีลูกมีเต้าไหนจะมีภาระที่จะผูกพันที่จะสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาถึงบอกว่าถ้าจะครองรักกันต้องมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยท่านจึงจะสามารถมีความอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันได้การมีสติตรงนี้ก็คือการรู้จักเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตนเองจากการถูกยั่วยุของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นคนที่เราจะต้องง้อเขาต้องแคร์เขาและต้องอาศัยเขาไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสร้างภาพของการเป็นสัตว์สังคมที่สมดุลให้สมกับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันได้เลยมันแสดงว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนทีเดียวเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพื่อนร่วมงานนะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามทีกระทบกระทั่งตนเองนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ไหวซะแล้วก็ทนไม่ได้ซะแล้วนะก็มีการเอะอะมะเทิงโวยวายกันต่อปากต่อคำกันเนี่ยหรือไม่คบไม่คุยไม่พูดจากันมันก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมภายในบริษัทภายในองค์กรหรือภายในโรงงานนั้นเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายเอาไปเสียหายได้ยังไงครับก็เพราะว่าบุคลากรในทีมงานหรือสมาชิกในทีมงานนั้น
ขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขาดความสนิทสนมกลมเกลียวกันเพราะเหตุบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือบางเหตุอาจจะเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้จักยอมที่จะอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองถ้าหากว่าพนักงานทำงานเป็นทีมคนใดไม่พอใจเพื่อนร่วมงานคนอื่นเวลาไปทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะทำงานอย่างลงตัวกันลำบากพอทำงานลงตัวกันลำบากก็ต่างคนต่างทำทีนี้ก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่างานในบริษัทในองค์กรในโรงงานมันต้องอาศัย1สมองกับ2มือของแต่ละคนช่วยเหลือกันเพราะทุกคนมีคุณค่าทัดเทียมกันทุกคนมีความสำคัญต่อกันจะต้องช่วยเหลือกันในระบบของทีมเวิร์คอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขัดข้องมองใจกันเล็กน้อยแล้วเอาเรื่องเอาราวกันทะเลาะเบาะแว้งกันความเป็นหนึ่งเดียวกันเสื่อมสลายคลายไปประโยชน์ใหญ่คือความสำเร็จในการทำงานร่วมกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีผลกระทบไปต่อส่วนรวมเป็นลูกระนาดเลยก็เรียกว่าระเนระนาดเลยครับคือเป็นไปในทางลบนั่นเองมันความอดทนเป็นเรื่องใหญ่ครับทีนี้เราพูดถึงความอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วเราจะต้องรู้จักอดกลั้นด้วยแน่นอนครับนิยามของคำว่าอดกลั้นมันหมายความว่าตัวเราเองถ้าถูกใครกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าจะด้วยกายหรือวาจานะด้วยจิตใจเนี่ยเราคงมองไม่เห็นเราคงวัดไม่ได้นะแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราด้วยการกล่าววาจาหรือประพฤติปฏิบัติอะไรต่อตัวเราก็ตามที่ไม่ถูกต้องและทำให้เราไม่พอใจนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมครับท่านจะต้องรู้จักอดกลั้นก็คือยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราคือเป็นทีมเดียวกันเป็นพนักงานองค์กรเดียวกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันต่อไปได้ถ้าไม่ยอมตรงนี้เรากับเขาก็ต้องทะเลาะกันและพอทะเลาะกันแล้วเราก็ยังจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเขากับเราเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวหรือเป็นทีมเดียวกันได้ปัญหาก็มีอีกครับผัวเมียก็เหมือนกันครับถ้าไม่รู้จักอดกลั้นคืออดทนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้จักอดกลั้นเพื่อผลประโยชน์ของเขาบ้างนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็บอกว่านี่เห็นแก่ตัวนี่นะแสดงความรักตัวเองด้วยการอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วแต่ไม่รู้จักแสดงความรักหยิบยื่นให้เขากลับไปด้วยคืออดกลั้นกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเขาเพื่อช่วยเหลือให้ตัวเขาประสบความสําเร็จในการที่จะมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้อีกยาวนานหรือมีเราเป็นสามีมีเราเป็นภรรยาต่อไปอีกยาวนานเห็นไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเรามอบความรักหยิบยื่นให้กับเขาไปแล้วทีนี้มนุษย์เรานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้จักแต่อดทนไม่รู้จักอดกลั้นก็เรียกว่ารักตัวเองเป็นแต่รักคนอื่นไม่เป็นหรือไม่รู้จักอดทนแต่รู้จักอดกลั้นคือรักคนอื่นเป็นแต่ไม่รู้จักรักตนเองอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและสามารถจะหยิบยื่นความสงบสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วทำให้ท่านกับผู้อื่นสามารถครองชีวิตร่วมกันครองสถาบันเดียวกันคือทำงานร่วมกันนะอย่างมีความสงบสุขได้สังคมของเราที่เป็นสังคมใหญ่ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขเกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับพูดเพียงเท่านี้มันก็คงจะไม่ชัดเจนในเรื่องของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความรักให้แก่กันและกันได้อย่างสมภาคภูมิหรืออย่างสมบูรณ์นะฮะงั้นเราคงต้องยกระดับสภาวะจิตใจของเราในชีวิตประจำวันให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับไหนๆเรารู้จักอดทนเพื่อตนเองและอดกลั้นเพื่อผู้อื่นแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งบริสุทธิ์และดีงามถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดคือมีปณิธานว่าจะนิพพานการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคือรักตนเองผ่านความอดทนหรือรักคนอื่นๆผ่านความอดกลั้นสภาวะจิตของท่านนั้นก็ยังอยู่ในระดับธรรมะระดับที่เรียกว่าโลกียธรรมนะฮะถ้าจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องฝักใฝ่การประพฤติปฏิบัติในธรรมะชั้นที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเพื่อทำให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคำตอบสั้นๆมีให้ท่านผู้ฟังได้อีกหนึ่งอ่างครับนั่นคือคำว่าอภัยไงล่ะครับการให้อภัยต่อกันมันจะต่างกันกับ
การสั่นสะเทือนในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นการอดทนและอดกลั้นที่ผมได้กล่าวมาแล้วในสองลักษณะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยถามว่าความแตกต่างกับความอดทนความอดกลั้นในเรื่องของการให้อภัยนี้มันต่างกันที่ตรงไหนมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเวลาท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเพื่อเป็นการหยิบยื่นการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามที่เขาแสดงออกหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านให้อภัยเขาท่านก็จะไม่ชวนเขาทะเลาะก็คือจะไม่หาความหรือไม่เอาความต่อเขาถึงแม้เขาจะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามและการให้อภัยต่อตัวเขาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวใดๆเกิดขึ้นไม่มีการโต้ตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหากันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ถือสาท่านละวางปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการกระทำเงื่อนไขด้านลบคือการกระทำไม่ถูกต้องของเขาได้อย่างสบายๆถามว่าทำไมถึงอดทำไมถึงให้อภัยเขาได้และไม่เอาเรื่องเอาราวท่านอาจจะมีสติปัญญาอาจจะมีสติที่จะรู้สึกรู้นึกรู้คิดในหลายแง่มุมได้ว่าเช่นถ้าเป็นสามีภรรยากันท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนะวันนี้เขาพูดผิดหูเราเขายั่วโมโหเราไม่เป็นไรวันหน้าหรือวันที่ผ่านมาหรือวันไหนในอนาคตตัวเราเองก็อาจจะเข้าใจผิดหลงผิดหรือทำผิดด้วยการพูดไม่ดีกับเขามั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เขาทำไม่ดีกับเราวันที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาหรือวันหน้าเราอาจจะทำไม่ดีต่อเขาผิดพลาดต่อไปได้มันเราผลัดกันให้อภัยเสียก็น่าจะดีเสียกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือให้อภัยเขาเพราะว่าโอ้ยเขาเป็นภรรยาของเราเขาเป็นหวานใจของเราดูสิอุตส่าห์แต่งงานกันมาอุตส่าห์คบหากันมายาวนานเนี่ยอยากระนั้นเลยเนี่ยเราให้อภัยเจ้าหล่อนซะดีกว่าภรรยาก็เหมือนกันเวลาสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเป็นพ่อยอดขมองอิ่มของฉันเองไม่เป็นไรหรอกดีกว่าชาวบ้านมาทำอะไรไม่ดีกับเรานะเราอาจจะทนไม่ได้แต่นี่เราทนได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของการสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านที่จะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาผ่านความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันทั้งหมดที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในสังคมของท่านหรือในประเทศชาติของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดังความปรารถนาของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั่นเองครับ

วันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องรับอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขนะฮะเป็นการรับในมิติโลกทางกายภาพอย่างเช่นรับทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆที่จับต้องได้สัมผัสได้นะสัมผัสรู้ดูเห็นได้นะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพซึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับการเป็นผู้รับในสิ่งที่ดีงามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราได้แทบจะตลอดทั้งวันนะครับเนี่ยชั่วชีวิตของเราเลยแต่ทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีทั้งทุกข์และสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองแสดงบทบาทของการเป็นผู้รับในสิ่งที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมการได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับสิ่งที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยนะทำไมจึงเป็นทุกข์ด้วยเราก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้บอกให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ว่ามีทั้งหมดอยู่4ประการด้วยกันเนาะถ้าเราจะรับสิ่งใดๆจากผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วมันจะไม่นำพาความทุกข์มาสู่จิตใจของตัวเราเองโดยไม่จำเป็นแล้วท่านผู้ฟังครับเราบอกว่าเราจะต้องฉลาดที่จะเป็นผู้รับเนาะโดยมีอยู่4ประการที่ว่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้ทวนให้ฟังสักหน่อยก็คงจะดีสั้นๆ นะครับว่าถ้าท่านจะเป็นผู้รับอย่างมีความสุขท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านจะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้แล้วก็ให้รู้จักพอใจที่ได้รับในสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้นั้นแล้วก็สุดท้ายในประการที่หนึ่งนี่ก็คือเราจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของต้องประสงค์ที่เขาหยิบยื่นด้วยเจตจำนงมาให้เราเพราะว่าถ้าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งของตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราจิตตกนะครับตัวกิเลสตัณหามันก็จะพาให้เราเกิดอะไรบางอย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้มองจิตใจของเขาให้ซึ้งในหัวใจของเขาว่าโอ้ยเขาเนี่ยมีเมตตากับเราเขาเนี่ยดีกับเราเขานี่น่ารักจังเลยนะดันไม่ใช่หยิบยื่นเอาสิ่งที่ดีงามนะมาให้เราบางทีเขาต้องเสียสละบางทีเขาก็ต้องแบ่งปันเนาะหรือบางทีเขาไม่คิดว่าเขาเสียสละบางทีเขาไม่คิดว่าแบ่งปันแต่มันเป็นความสุขของเขาโดยฉับพลันในขณะนั้นเขาจึงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้กับตัวเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับในการรับที่จะทำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์คือรับแล้วมีสุขนะฮะในประการที่สองก็คือนะเมื่อเรามองเห็นว่าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเราควรที่จะรับเอาสิ่งดีๆของใครก็ได้เฉพาะรายที่เขาเต็มใจหรือมีความสุขใจที่เขาได้ให้เราเท่านั้นจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาให้เราโดยไม่เต็มใจในจิตใจของเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์เพราะเสียดายทุกข์เพราะหวงแหนหรืออะไรก็ตามมันก็จะพลอยทำให้เราซึ่งเป็นผู้รับเอาของเขามาพลอยไม่มีความสุขไปด้วยนะครับนะหรือบางทีเราก็เป็นทุกข์ตรงไหนครับตรงที่รับมาวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะทวงคืนก็ได้นะหรือรับมาวันนี้ครับแต่เขาจะทวงบุญคุณเอากับเราจนชั่วชีวิตนี้เลยชาตินี้เลยอะไรแบบนั้นนี่ก็คือประการที่2นะฮะทีนี้มาถึงประการที่3ในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้คือรับอย่างไรใจจะเป็นสุขนั่นก็คือเราต้องรู้จักคำว่าพอนะรู้จักคำว่าพอคือไม่ได้คืบแล้วคิดจะเอาศอกมันจะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราเป็นแน่แท้ล่ะครับประการที่4ประการสุดท้ายในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อที่จะห
แย่งยื้อเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราเองก็คงจะหมดสุขนะครับไม่ใช่แค่หมดสนุกเราก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแย่งเราเพื่อจะเอาของเขากลับคืนนั่นเองและแน่นอนครับการที่จะไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขามันย่อมบังเกิดครับเพราะอะไรครับก็มัวแต่ยื้อแย่งแก่งแย่งกันเพื่อจะเอาของเขากลับไปเราก็จะไปแย่งเอาของเขากลับมาเพราะเราอยากได้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังเนี่ยแปลว่าฉวยโอกาสในตอนที่เขาไม่รู้ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอหรือหลอกลวงเขาด้วยความฉลาดที่เหนือกว่าแต่เป็นความฉลาดแกมโกงอะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังครับทุกอยู่ตรงไหนครับทุกอยู่ตรงที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเองต้องคอยระแวงสิครับระแวงว่าเขาจะจับผิดเราได้ไหมระแวงว่าเขาจะมาเอาคืนจากเราเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปเบียดเบียนเขามาเราไปเบียดบังเขามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นกันในตอนต้นของรายการวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้ว่าถ้าจะฉลาดรับแล้วเราจะมีความสุขได้แน่นอนเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการที่จะทำใน4ประการนี้นะให้แจ้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับว่าเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องใน4ประการนี้ได้อย่างไรแน่นอนครับว่าท่านจะต้องฝึกฝนกันล่ะครับทีนี้นั่นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นผลได้มาจากการให้และการรับในสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพที่เราจะสามารถใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้กันง่ายๆสบายสบายมันมาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ลึกเร้นเข้าไปถึงข้างในอีกครับเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเราจะพูดถึงแต่เรื่องของการให้ในมิติโลกทางกายภาพเป็นการให้ด้วยการแสดงบทบาทของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะรายการนี้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้ให้กันในทางโลกอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้กันในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆหรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันยากที่จะเข้าใจมากไปหรือเปล่าและเรื่องของการให้ในมิติของจิตใจในการรับในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั้นเล่ามันจะเป็นจริงแท้แน่หรือเชื่อได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ความรู้ใหม่ที่อาจารย์ปริญญาพยายามจะนำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามถ้าท่านจะสังเกตเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมีกุศโลบายให้เห็นในการประกอบพิธีกรรมในทางโลกทางกายภาพมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจิตใจหรือจิตสำนึกของคนที่แสดงออกหรือกระทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อถือหรือว่ามิได้สั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งหรือในพฤติกรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำถ้าหากว่าไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาแล้วผลสัมฤทธิ์ในมิติของมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านไปทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำหรือพึงกระทำ
แล้วก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท่านผู้ประพฤติธรรมทำสิ่งใดครับนั่นคือการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ประพฤติธรรมเองได้ประพฤติปฏิบัติไปถูกต้องไหมครับเพื่อแบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลที่หมายถึงความปิติสุขอันเป็นความดีงามที่เรียกว่าเป็นการประพฤติดีทางจิตใจหรือจิตวิญญาณจนกระทั่งเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าเกิดบุญนะบุญก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความดีงามที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเขาจึงบอกว่าต้องทำด้วยจิตใจหรือทำด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่ทำแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นเป็นความศรัทธาเป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้เพราะการทำบุญก็คือการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้กระทำแล้วนำไปสู่พฤติกรรมทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาพูดกันว่าเราจะรับอย่างไรจิตใจของเราเองจึงจะเป็นสุขโดยเฉพาะเป็นการรับกันหรือการให้กันในมิติของจิตใจที่เรียกว่ามิติของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับการรับทางจิตใจเมื่อมีผู้ให้ทางจิตใจมันจะทำให้ท่านเกิดความมีปิติสุขและอิ่มเอิบเบิกบานได้ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจึงจะสามารถเป็นผู้รับสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ทางจิตใจด้วยพลังอำนาจทางจิตใจของเขานั่นนะครับนะเราจะรับได้ง่ายๆสบายๆแล้วจะทำให้สภาวะจิตของเรามันเกิดสุขภาวะขึ้นมาได้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกถึงภาพตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำใบหนึ่งในโอ่งนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่ท่านปิดฝามันเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีน้ำเหลือใช้และมีความรักมีความปรารถนาดีจะหยิบยื่นน้ำที่เขามีเหลือใช้หรือเหลือเฟือเนี่ยให้กับท่านเนี่ยเขาจะสามารถเทน้ำที่เขาประสงค์จะให้เราลงไปในโอ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าโอ่งหรือตุ่มของเรายังไม่ได้เปิดฝาเช่นเดียวกันครับการให้ในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือการให้อารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งถ้าหากว่าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดพลังจิตซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางอารมณ์ของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมในขณะนั้นว่าท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าเป็นด้านบวกก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีลุ่มหลงงมงายหรือสับสนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของท่านก็ถือว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจได้ดีว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกวินาทีเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมทุกสรรพสิ่งในทุกขณะจิตนั้นมันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ในเชิงอภิปรัชญาที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะฝากกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้พิเศษที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ของท่านจะสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมทั้งทางกายและจิตใจในบทบาทของคน2มิติต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชีวิต
ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะเปิดฝาตุ่มของท่านเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของท่านเพื่อพร้อมจะรินรับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งหมายถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้รับทางจิตใจเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพลอยมีความสุขและจิตใจของท่านมีความสุขจิตใจของคนที่มอบความรักความปรารถนาดีให้กับท่านผ่านมาเป็นคลื่นพลังจิตเขาก็มีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันในบ้านเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันหรือในประเทศเดียวกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเปิดรับหรือการเปิดจิตรับสิ่งดีๆจากกันและกันท่านผู้ฟังไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในตลอดเวลาในยามตื่นของท่านนั้นจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ใกล้หรือจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ไกลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเวลาใดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเขาจะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเนี่ยทางด้านบวกและหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับท่านอย่างเช่นเพื่อนของท่านบางคนอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพขณะที่ตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแวบหนึ่งสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการคิดถึงท่านคิดถึงด้วยการห่วงใยคิดถึงด้วยการโหยหาคิดถึงด้วยการปรารถนาที่จะได้พบหน้าหรือคิดถึงสิ่งดีงามที่ท่านเคยหยิบยื่นหรือเคยกระทำให้กับเขามาเมื่อหลายปีก่อนอะไรแบบเนี้ยครับมันความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เขาสั่นสะเทือนไปถึงท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนจะรับรู้ด้วยจิตหยาบหรือจิตใจที่เราเรียกว่าจิตปัจจุบันกันได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดก็ตามนั่นก็ท่านผู้ฟังต้องรับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการสั่นสะเทือนจิตใจของเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองได้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าพลังจิตนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยเวียงมาให้กับท่านที่อยู่ห่างไกลคนละซีกของประเทศได้อย่างสบายๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคลื่นพลังงานของจิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเป็นความเร็วเหนือแสงด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังในวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสผมจะนำเอาความรู้ใหม่เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นภูมิรู้ประกอบภูมิธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่กันในวันต่อไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเปิดจิตของท่านให้พร้อมที่จะรินรับสิ่งดีๆที่คนอื่นส่งมาในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ต้องการหรือปรารถนามันเหมือนกันนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงผมขออนุญาตแนะนำ3ประการสั้นๆที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครับประการที่1ครับท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีกายภาพคือใบหน้าของท่านเนี่ยฝึกให้มันเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอคำว่ายิ้มแย้มเป็นยังไงครับคำว่ายิ้มแย้มแปลว่าดูหน้าตาสดชื่นผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสน่าเสน่หาน่าคบคุยด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราเป็นคนสองมิติเราจะมาปั้นสีหน้าว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแต่ข้างนอกคงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันยิ้มแย้มอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เป็นอย่างเนี้ยครับนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเสมอคำว่าจิตใจแจ่มใสแปลว่าจิตใจของท่านจะต้องไม่ขุ่นมัวนั่นเองนะจะต้องไม่ขุ่นมัวจะต้องไม่เศร้าหมองจะต้องไม่วิตกกังวลสิ่งใดๆจะต้องไม่มีความทุกข์อะไรเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจใ
นะแล้วก็มีความสดชื่นรื่นรมอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันจะทำให้ใบหน้าของท่านมีความยิ้มแย้มอยู่โดยตลอดเขาเรียกว่าคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็คือคนที่รับแขกนะครับมีหน้ารับแขกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสังคมนะเข้ามาเป็นเพื่อนแก้เหงาเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่อมีอะไรกันอย่างจริงใจได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าตายิ้มแย้มจิตใจท่านแจ่มใสท่านผู้ฟังทราบไหมครับนี่ก็คือกลไกที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดประตูเอาไว้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งบวกๆที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้กับท่านโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เผชิญหน้าอยู่กับท่านถ้าท่านยิ้มให้กับเขาแน่นอนครับนั่นคือการเหวี่ยงพลังงานด้านบวกจากจิตของท่านไปสู่เขาเขาก็จะยิ้มรับนะครับแล้วก็แจ่มใสในจิตใจเบิกบานในจิตใจนะก็นั่นหมายความว่าเขาก็เหวี่ยงเอาคลื่นความรักที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะกลับมาให้กับท่านนี่ก็คือการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองในทุกเวลาหรือทุกขณะจิตด้วยการทำหน้าให้ยิ้มแย้มทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะต้องฝึกนะครับบางคนเป็นคุณเสือหรืออีเสือยิ้มยากหรือไอเสือยิ้มยากอย่างนี้ลำบากหน่อยครับนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนประการที่สองครับการรับทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเป็นคนฝึกมองนะมองผู้อื่นนะทางด้านบวกหรือคิดบวกต่อผู้อื่นเอาไว้ตลอดเวลาครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เคลื่อนพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากผู้อื่นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเอาไว้ก่อนนะมาหรือเอาไว้เสมอครับนะน้ำมันต้องไปด้วยกันกับน้ำนะครับน้ำมันก็เป็นพวกเดียวกับน้ำมันถูกต้องไหมครับนะนกเวลามันบินเป็นฝูงๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนกเผ่าพันธุ์อื่นมาแทรกอยู่ในฝูงของมันแล้วบินไปด้วยกันหรอกครับมันก็จะต้องเป็นนกพันธุ์เดียวกันหรือนกชนิดเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรักจากผู้อื่นเพื่อจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเราก็จะต้องทำจิตใจของเรานะฮะให้สั่นสะเทือนเป็นบวกรอรับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่สามประการสุดท้ายในการจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นคือต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนครับรักเขาก่อนครับยิ้มให้เขาก่อนสิครับแล้วเขาก็จะยิ้มรับมอบให้เรากลับคืนมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งทางกายและเป็นผู้จะรับสิ่งดีๆทางจิตใจที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้กับเราได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรม

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดที่จะชวนเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้เดินทางเข้าสู่ถนนแห่งความสันติสุขที่จะนำพาท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไปสู่ความสุขสงบในจิตใจร่วมกันอย่างยั่งยืนเราได้แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ตามถ้าเราจะสร้างความสงบสุขที่เป็นสันติสุขทั้งหลายในภาพรวมเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้สิ่งสำคัญในประการที่หนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติและมุ่งเน้นกันให้จงหนักนั่นก็คือการค้นหาพลังอำนาจทางจิตใจของตนเองให้พบโดยพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเรานั้นมันจะต้องได้มาจากการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างสภาวะแห่งสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและจะนำพาไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นแบบมวลรวมนั้นได้ในประการที่หนึ่งก็คือการพยายามที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆนาทีที่อยู่ที่บ้านทุกๆนาทีที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในยามตื่นที่เราลุกนอนนั่งยืนอยู่ในสังคมของเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการแรกที่เรากล่าวไว้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องการรู้จักรักการรู้จักให้โดยเราได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าความรักคืออะไรการให้คืออย่างไรนะครับสำหรับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งกรณีเรายินดีที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งของการสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นโดยที่ตนเองนั้นมีสภาวะจิตที่ว่างไปจากความทุกข์โดยไม่ต้องกดความขมขื่นหรือโดยไม่ต้องปกปิดความระทุกระทวยระทมอะไรทั้งหลายเอาไว้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทหน้าชื่นอกตรมอะไรทำนองนั้นเราจะขยายความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักในบทบาทของการให้ในทางสังคมโลกที่เราเรียกว่าการให้สิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้เวลาให้โอกาสจนแม้กระทั่งการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเหล่านั้นก็ตามถ้าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองและคนอื่นได้อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นหรือสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นมาในสังคมของเราในครอบครัวหรือในรั้วบ้านของเราแล้วเราจะต้องรู้กลยุทธ์ในการที่จะแสดงออกหรือกระทำบทบาทที่เราเรียกว่าการให้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของท่านมันก็จะไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะการให้ขาดประสิทธิภาพทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วหลักการให้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามที่มันจะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันความมีสันติสุขในการทำงานร่วมกันเรามีหลักคิดมีหลักปฏิบัติหรือมีศิลปะอะไรตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ได้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักในการให้ที่ถูกต้องและควรประพฤตินั้นจะต้องคำนึงถึงการให้ใน2ประการด้วยกันซึ่งการให้ใน2ประการนี้ก็คือเงื่อนไขของการเป็นผู้ให้ที่จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับให้ในประการแรกก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองครับและประการที่2ท่านจะต้องให้ใครๆก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแปลว่าความสุขและความสำเร็จในอันที่จะเกิดขึ้นจากการให้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่สำคัญ2ประการประการที่1ก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและประการที่2ท่านจะต้องรู้จักให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าจะอธิบาย2เงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การให้ของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยที่มีตัวเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นๆด้วยไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะสามารถขยายความออกได้เป็น4อย่างด้วยกันถ้าเราจะให้ผู้อื่นด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราจะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ4ประการด้วยกันไอ้กรอบ4ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบท่านและให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะยืดหยุ่นหรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเสรีก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรอบ4ประการตรงนี้ต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยึดหลักการที่สำคัญตรงนี้ได้ในทุกครั้งที่ให้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นที่จะนำพาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประการที่1ครับหลักการให้ในประการที่1ก็คือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนครับนี่คือการให้ที่เกิดจากจิตสำนึกและเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนถามว่าการให้กับผู้อื่นในลักษณะของการให้กับทุกๆคนได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แล้วท่านจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงด้วยคำว่าแสดงออกอย่างสง่างามและอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านจะให้อะไรแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านจะต้องไม่แสดงท่าทีอิดออดอิดเอื้อนหรือลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะไม่ให้มันดีหรือจะให้มันแค่นี้หรือจะให้แค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่บ่งบอกให้รู้ว่าการที่ท่านกำลังจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ใครคนนั้นอยู่นั้นมันชักจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของท่านแล้วและมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าสภาวะของจิตใจของท่านนั้นมันไม่ค่อยพร้อม ที่จะให้สักเท่าใดนักนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่น่ารักน่าใครการที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับใครคนนั้นที่น่ารักน่าใคร่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านและใครๆในโลกนี้เลยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทหรือพฤติกรรมของการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าบังเอิญคนนั้นเป็นคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเรามองแล้วพิจารณาแล้วเขาเป็นคนไม่น่าใคร่ใครที่จะคบหาใครที่จะสมาคมด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะให้อะไรแบบนี้หรือในอีกบางเงื่อนไขสำหรับบางคนถ้าเห็นว่าไอ้ใครคนที่เราจะให้คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นคนที่ประพฤติตนไม่น่าให้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่เคยประพฤติดีไม่เคยทำดีต่อตัวเราเลยนั่นหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยนั่นเองและบางคนคิดไกลไปถึงอนาคตว่าเยคนนี้หรืออีคนนั้นไอ้คนนี้ที่เรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆสักสิ่งหนึ่งให้กับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะให้เลยนะเพราะอะไรเพราะมองแล้วว่าคิดไกลไปแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอิตานี่หรือไอ้หมอนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาคงจะให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราชีวิตเราไม่ได้แน่ก็เลยลังเลใจชักไม่อยากจะให้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าในสภาวะจิตใจของเรานั้น
เกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนไหลไปอย่างนี้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเวลาใดยามใดก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกหลานของท่านเป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตามเมื่อเวลาใดที่ท่านมีความรู้สึกลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะให้มันไม่ให้มันดีอะไรแบบนี้แสดงว่าท่านสอบตกในเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะมีปลายทางสุดท้ายคือการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันในทางกลับกันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะมีความสุขในการเป็นผู้ให้และทำให้คนที่เขาจะได้รับหรืออยากได้รับในสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เขานั้นเขามีความสุขแล้วล่ะก็เวลาท่านจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะมีค่ามากมีค่าน้อยจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะท่านสามารถให้เขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเรามาก่อนในอดีตหรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีประโยชน์หรือจะมีปัญหาอันใดกับเราหรือไม่ก็ตามท่านสามารถจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้กับเขาไปได้อย่างง่ายดายอย่างมีความสุขแล้วนั่นก็คือท่านก็จะสามารถบรรลุหลักแห่งการให้ในประการที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการให้ได้กับทุกๆคนในประเด็นที่เราว่าไว้นี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักการให้ในประการที่สองครับประการที่สองตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นให้ชัดเจนว่าเมื่อเราให้กับทุกๆคนได้แล้วไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนจะยากคนจะดีคนจะมีคนจะจนคนจะทุพพลภาพคือคนพิการแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะของคนขอทานก็ตามถ้าท่านมีในสิ่งที่เขาไม่มีและท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านพร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นให้กับเขาหรือท่านพร้อมจะเสียสละมันทั้งหมดเพื่อหยิบยกยื่นให้กับเขาก็ตามแล้วถ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านให้เขาไปเลยครับนะแต่ว่ามันยังมีบางประเด็นในประการที่สองที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยแหละครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขสำคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โดยที่ท่านทั้งหลายหวังผลตอบแทนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหวงแหนให้กับเขาไปก็จริงอยู่ครับแต่เราให้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าเรายังตั้งเป้าหมายที่จะหวังเอาบางสิ่งตอบแทนจากเขาด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงบริสุทธิ์ใจนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านจะให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยสัมมาชีพคือแลกเปลี่ยนมาอย่างเป็นธรรมนะทำมาหากินด้วยการเอาความสามารถเอาความรู้เอาหยาดเหงื่อแรงกายของท่านไปแลกมาไปหามาและท่านนำสิ่งนั้นหยิบยื่นให้กับใครเข้าไปก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าการให้ของท่านนั้นท่านไปวาดหวังไว้ว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของในวันนี้ที่เขาจะตอบแทนท่านหรือทรัพย์สิ่งของใดๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับท่านคืนกลับมาบ้างในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจแม้แต่เพียงคำเดียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเน้นให้กับท่านผู้พูดธรรมทั้งหลายได้เข้าใจได้ทราบว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขได้เราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านก็จะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆนั่นก็คือการให้ด้วยจิตสำนึกและการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองต่อมาประการที่3หลักการให้ที่จะนำความสุขมาสู่จิตใจของท่านที่เป็นผู้ให้และความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่จะได้รับนั่นก็คืออะไรครับคือท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือไม่ต้องรอให้เขาง้อเรานั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวย้ำไว้บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นหลายคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลย
ไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจให้กับผู้อื่นกันได้อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นการแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันหรือในการทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพราะวันนี้เราจึงพูดในประเด็นที่3ให้ฟังอีกว่าท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องรอให้เขาง้อโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอถ้าเห็นว่าเขากำลังบกพร่องหรือกำลังขาดในสิ่งที่ท่านมีอยู่และท่านก็มีมากพอหรือมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ท่านก็จงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาไปนะครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ว่าให้แล้วก็จะมีอะไรตอบแทนหรือจะเห็นความดีงามของท่านที่ได้เป็นผู้ให้เขาหรือไม่และก็ในประการที่3เนี่ยครับเขาไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องขอเราก็ยินดีที่จะให้เขานะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังและมันก็จะทำให้ท่านเองก็มีความสุขมันก็จะทำให้คนที่ท่านเป็นผู้ให้เขาก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยการให้ในประการที่4นะในประการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการให้ที่เหมาะสมและน่ารักมากนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามนะครับก็สอบตกกันอยู่เหมือนกันมันความทุกข์ในจิตใจก็เลยไม่ว่างนั่นหมายความว่ามันไม่ว่างพอที่จะให้มีความสุขเข้าไปเติมเต็มแทนที่ความทุกข์นั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าการให้ในประการที่4คือให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั้นมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าถึงแม้เขาคนนั้นจะไม่ทำตัวมอซอซอมซ่อหรือเขาจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเขาจะเป็นคนมือดีตีนดีตาดีปากดีก็ตามเราก็จะสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาไปได้นะเสมอนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวันมักจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยที่ผู้อื่นจะเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เสมอครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านที่ทำงานอยู่ใกล้กันในสายงานเดียวกันหรือในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยรอให้เขาหยิบยื่นยิ้มหวานๆอันมีเสน่ห์ของเขามาให้กับเราก่อนแล้วตัวเราค่อยยิ้มรับตอบแทนกลับไปอย่างนี้ครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยต้องรอให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นก่อนถามว่าการจูงใจเกิดขึ้นตรงไหนการจูงใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านยิ้มให้กับท่านก่อนท่านต้องรอให้คนข้างรั้วบ้านของท่านซึ่งบ้านอยู่ชิดติดกันเนี่ยเขาพูดเพราะๆกับท่านก่อนท่านจึงสามารถจะพูดไพเราะเพราะๆกับเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีๆในลักษณะของความคิดของคำพูดหรือความรู้ที่ดีๆแก่กันและกันโดยต้องรอให้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับท่านโดยหยิบยื่นสิ่งจูงใจก็คือคำพูดเพราะๆความคิดที่ดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้กับท่านก่อนพอเขายื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วท่านจึงตอบแทนเขาไปด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้โดยบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนที่คนอื่นๆในสังคมเขาประพฤติท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมครับการทำความดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำดีก็เลยทำดีบ้างหรือทำดีตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเกิดขึ้นทันทีครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความดีงามประพฤติดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มต้นก่อนว่าเขาจะต้องคิดดีพูดดีทำดีกับท่านก่อนท่านพร้อมที่จะคิดดีพูดดีและทำดีกับเขาก่อนเสมอไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะมนุษย์คนไม่ว่าคนมนุษย์คนนั้นจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อท่านอย่างไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ฟังลองหลับตาแล้วเราคิดตามดูสิครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้นำเสนอแนะวิธีในเรื่องของการให้ที่น่ารักการให้ที่สง่างามเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นผู้ให้และในจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเขาจะเป็นผู้รับสิ่งที่ดีงามจาก
เราหรือจากท่านทั้งหลายในวันนี้หรือในวันหน้ามันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมได้อย่างสบายๆความสงบสุขตรงนี้ครับคือเป้าหมายที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเน้นนำมาตลอดนั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในผองชาวไทยด้วยกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้หลักการให้คือการเป็นผู้รู้จักให้แล้วเราเองในสังคมเดียวกันก็ต้องมีผู้ที่จะต้องรู้จักรับเอาด้วยหลายคนบอกว่าถ้าอาจารย์ปริญญากล่าวถึงแต่เรื่องของการรู้จักรักอย่างเดียวคือรู้จักให้อย่างเดียวแต่ไม่สอนให้ใครในสังคมรู้จักเป็นผู้รับเอาเสียบ้างเลยการให้ที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการให้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมเชื่ออาจารย์ปริญญาหมดเลยครับคือพร้อมที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดทั้งสังคมทั้งประเทศคนในครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดเลยไม่มีใครพร้อมจะเป็นผู้รับเอาเลยอย่างนี้การให้มันก็จะประสบความสําเร็จไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ที่จะฉลาดในการเป็นผู้รับด้วยนั่นหมายความว่าถ้าท่านฉลาดที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้รับเอาให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือต้องผลัดกันรับผลัดกันให้นั่นคือสังคมของผู้ที่เป็นวินยูชนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือผู้ที่จะมีความหมายมั่นปั้นมือจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายของรายการในครั้งนี้เราจะย้ำท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้จักให้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาให้เป็นด้วยเหมือนกันถ้าดีแต่ให้แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยการให้ของผู้คนในสังคมก็ไม่เกิดขึ้นครับเราจะขยายความกันในเรื่องนี้เราจะขยายความกันอีกทีว่าจะเป็นผู้รับที่ดีเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรเราจะเป็นผู้รับเอาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ตัวเราเองก็บังเกิดความสุขบังเกิดประโยชน์ขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกับตอนที่เราเป็นผู้ให้เลยแม้แต่น้อยเราจะมากล่าวถึงกันในครั้งต่อไปครับ

ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือว่าเป็นประเทศชาติหรือจะพูดให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คงจะหมายถึงการที่เราจะมีสังคมของมนุษยชาติที่สามารถจะครองโลกร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ต้องมีใครบางกลุ่มบางเหล่าหรือว่าบางเผ่าต้องเป็นทุกข์ซึ่งเรามีช่องทางที่ได้ชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้กันอย่างสืบเนื่องหลายต่อหลายวิธีด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะจดจำได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราแนะเน้นให้ท่านประพฤติทั้งทางกายคือการแสดงออกหรือกระทำต่อกันและกันในสังคมและเราก็เน้นให้ท่านกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองในอันที่จะสร้างสุขหรือสุขภาวะทางจิตให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องง้อให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหรือความสงบสุขที่ท่านประสงค์มาให้เพราะทำเองสร้างเองดูเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังหรือมีความเป็นรูปธรรมได้มากกว่าสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหลักของการให้ในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจของคนที่เป็นผู้ให้และก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขสงบจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองโดยถ้าจะให้ทบทวนกันในครั้งนี้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักของการให้ก็คงจะกล่าวด้วยว่าที่เรากล่าวไปแล้วนั้นการให้มีสองลักษณะด้วยกันคือให้ด้วยจิตสำนึกและต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยถ้าจะขยายความตรงนี้เป็นข้อสรุปในสองประการที่ว่าตะกี้นี้ก็คือหลักการให้ที่จะต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือ1เราจะต้องให้ได้กับทุกๆคน2ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าคนที่เราให้คนนั้นจะเป็นใครก็ตามประการที่3เราจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอหรือว่าไม่ต้องรอให้เขาง้อประการที่4ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆไม่ต้องรอให้เขาทำท่าสมซานหรือสอมซ้อแล้วเราก็ค่อยให้ทานหรือบริจาคทานให้กับเขาไปหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับเขาไปในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยย้อนตอบสนองโดยการให้กลับคืนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือ4ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการเป็นผู้ให้หรือหลักการให้ในอันที่จะนำพาความสุขความสงบมาสู่จิตใจตนเองและผู้อื่นได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทิ้งท้ายเพื่อจะได้คิดกันต่อไปด้วยว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี้ยเป็นคนที่ดีแต่ให้คือต่างฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันต่างก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้กันถ่ายเดียวทุกคนสั่นสะเทือนที่จะให้คือพร้อมจะเป็นผู้ให้ขณะที่ไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นผู้รับเอามั่งเลยคนที่เป็นผู้ให้หรือว่าพฤติกรรมแห่งการให้มันก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับหลักความจริงมันมีอยู่ว่าความสุขแห่งการเป็นผู้ให้นั้น
มันจะเป็นสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้ใดเข้าไปไม่ว่าให้ทางกายหรือทางจิตใจก็ตามคนอื่นที่เราหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งน้ำใสใจจริงที่เป็นมิตรไมตรีให้กับเขาไปถ้าเขาสามารถรับไมตรีหรือไมตรีที่ห้ากันเนี่ยนะฮะเขาสามารถรับไมตรีของเราได้เขาสามารถรับสิ่งดีๆของเราได้แล้วก็มีความสุขใจที่ได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้แบบเนี่ยครับการให้จึงจะสัมฤทธิผลคือจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การให้นั้นประสบผลสำเร็จได้พูดง่ายๆก็คือในสังคมมันจะต้องมีทั้งผู้คนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยกันทุกคนและในบางบทบาทผู้คนทั้งหลายที่เน้นการประพฤติตนของคนที่จะเป็นผู้ให้ก็จะต้องแสดงบทบาทได้อย่างสมบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้รับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องผลัดกันให้ผลัดกันรับหรือที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือพฤติกรรมที่ดีที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะครับคำว่าสัมมาอาชีวะแปลว่าเป็นการประพฤติเป็นกิจวัตรประพฤติเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกเนี่ยหมายถึงแสดงกันเป็นประจำแสดงจนเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งตนในความเป็นมนุษย์ของกันและกันที่สามารถจะแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้ให้ก็ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้รับเอาก็ได้นั่นแหละครับสังคมของมนุษย์โลกของเราหรือสังคมไทยของเราก็จะประสบแต่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างกันกับที่ถ้าในสังคมของคนเราเนี่ยนะครับหรือในประเทศไทยเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้คนในประเทศเราในสังคมเราต่างคนต่างดีแต่เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์โพ้นผลจากคนอื่นๆแต่ไม่เคยที่จะคิดสั่นสะเทือนจิตสำนึกแห่งตนในการจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราด้วยแล้วสังคมนั้นเห็นทีว่าเจริญยากความสุขความสงบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในสังคมเราประเทศเราก็คงจะแย่นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อได้ชวนท่านสนทนาภาทีแล้วชี้ช่องให้ท่านเป็นผู้ให้เพื่อจะทำให้จิตใจของท่านเบิกบานอิ่มเอิบหรือเป็นสุขในบทบาทของการเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆคนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยในเวลาเดียวกันผลัดกันให้ผลัดกันเอาทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์เป็นที่สุดคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงการเป็นผู้รับเอาในจิตใจของหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเรารับเอาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นผู้รับเอาได้อย่างไรตรงนี้เห็นทีจะต้องแบ่งคำกล่าวออกเป็นสองส่วนคำกล่าวในส่วนแรกก็คือการรับในโลกทางกายภาพคือการรับทรัพย์สินสิ่งของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจับต้องได้มองได้เห็นได้เนี่ยเห็นก็คือเห็นรูปธรรมของมันได้ถึงแม้จะเห็นด้วยจิตก็ตามนะเช่นให้เกียรติอย่างนี้ครับนะก็นี่ก็คือให้ทางโลกนะมีการค้อมศีรษะให้นะมีการผายมือให้มีการเชื้อเชิญว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของมนุษย์เราในสังคมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคงจะต้องเริ่มต้นกันที่คำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเป็นผู้รับคือเล่นบทของผู้รับเนี่ยเราจะรับอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขบอกแล้วว่าให้ถ้าให้ให้เป็นก็จะเป็นสุขรับก็เหมือนกันถ้ารับเป็นมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะทีนี้รับอย่างไรใจเป็นสุขถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันประการที่1
ถ้าท่านจะเป็นผู้รับแล้วจะนำความสุขมาสู่ตนเองได้นั้นท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้ครับนี่ก็คือความจริงข้อใหญ่ที่เราจะต้องกล่าวถึงกันไว้ในเบื้องต้นตรงนี้โดยยึดเอามาเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันเลยทีเดียวการเอาเท่าที่เขาให้หรือรับเอาเท่าที่เขาให้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะต้องไม่โลภครับความโลภเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในหมวดของกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็เคยทรงกล่าวไว้และพวกเราก็เรียนรู้กันมาว่ากิเลสตัณหานั้นมีฐานของความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวการหรือเป็นเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภคำว่าไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารับเอาเท่าที่เขาให้โดยที่เราไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้ความทุกข์ในจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์นั้นน่ะมันจะบังเกิดขึ้นมาทันทีที่เราคิดอยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้เราทุกตรงนี้มาจากไหนครับมาจากสาเหตุที่เราเกิดความปริวิตกว่าเขาให้เรา20บาทแต่เราอยากได้จากเขา40บาทอย่างเงี้ยครับความทุกข์มันมีอยู่ว่าเขาจะให้เราตรงตามใจของเราที่เราอยากได้ในส่วนเกินนั้นไหมไม่ว่าจะทำเฉยๆนะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่พูดไม่บอกเขาเขายื่นแบงค์20ให้เราแต่ขณะที่ในจิตใจเรานั้นอยากได้จากเขาสัก40บาทคือแบงค์20เพิ่มอีกใบนึงถ้าเราไม่บอกเขาเขาคงไม่หยิบยื่นให้เราแน่ๆเลยนั่นคือความทุกข์ถูกต้องไหมครับหรือเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเอ่ยปากบอกเขาคือกล้าขอนะเพราะความโลภนะคือแบงค์20ใบเดียวไม่รู้จักพอจะขออีกใบหนึ่งเป็น40เนี่ยเราก็ทุกข์อีกว่าถ้าเราเอ่ยปากร้องขอกับเขาตรงๆเนี่ยเขาจะให้เราไหมถ้าคิดได้ว่าอุ้ยเราไม่กล้าพูดอ่ะอายนะหรือเอ้ยกล้านี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่ให้ล่ะนอกจากจะเสียหน้าแล้วมันยังพาให้เราเกิดความทุกข์หนักข้อเข้าไปอีกนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าเราเกิดไปอยากได้มากกว่าที่เขาจะให้เราหรือที่เขากำลังให้เราเนี่ยนะมันนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ก็คือความวิตกความกังวลความรู้สึกอายล่วงหน้าถ้าจะอ้าปากร้องขอเขาด้วยเหตุเพียงแค่เราไม่รู้จักพอนั่นเองนั่นก็คือในประการที่หนึ่งในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงคือเราจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้นะพอใจเท่าที่เขาให้เรามาหรือพอใจเท่าที่เราได้รับคือการที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะแต่ปริมาณหรือจำนวนที่เราได้รับที่เขาหยิบยื่นให้เรามานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจได้หลายแนวคิดด้วยกันแต่มีอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนั้นพึงพอใจในส่วนหรือในสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของที่เขาหยิบยื่นมากองให้กับตัวท่านอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลงยึดติดในสิ่งของนั้นว่ามันมีค่ามีราคาค่างวดมากน้อยเพียงใดนะเนาะอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมันสวยงามมันเหมาะสมโอ้โหมันน่าสนใจอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงยึดติดในสรรพสิ่งของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดถามว่าแล้วถ้าไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นผมจะแนะนำให้ท่านทำไงก็แนะนำให้ท่านเนี่ยมองข้ามพ้นตัวตนหรืออัตตาของสรรพสิ่งนั้นเสียให้ได้คำว่ามองข้ามพ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ท่านมีความสุขกับการที่ท่านได้รับและยอมรับเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความพึงพอใจของท่านที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านนั่นคือความสุขแค่นี้พอแล้วก็
ข้ามพ้นได้แน่คือข้ามพ้นไปมองที่น้ำใจของผู้ให้เราเสียจะดีกว่าคือไม่ว่าสิ่งของที่เขาให้เรามานะเราจะถูกใจมากจะถูกใจน้อยจะอยากได้มากไปกว่าที่เขาให้นะในประการแรกที่เรากล่าวถึงนี้แค่ไหนก็ตามเราจะต้องมองข้ามตัวตนของสรรพสิ่งหรือคุณค่าของสรรพสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ซะแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญเหนือกว่าคุณค่าสนนราคาหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แล้วมันจูงใจเราเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับเราเองนะจะต้องระลึกให้ได้ว่าคุณค่าที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราชอบใจตรงนั้นต่างหากครับถ้าเราไปยึดติดที่น้ำใจของคนที่ให้โดยใช้น้ำใจของคนที่ให้เรานะมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดการให้เกิดการนึกคิดที่เป็นด้านบวกเสียเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและมันก็ยังจะนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับการมองที่สิ่งของที่เขาหยิบยื่นให้เรากับการมองให้ลึกซึ้งถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆชิ้นนั้นให้กับเราเนี่ยมันต่างกันมากทีเดียวครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่งดงามเพราะเรามองข้ามราคาหรือคุณค่าในสิ่งของนั้นแต่เราสามารถจะมองลึกซึ้งเข้าไปถึงในจิตใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเราได้อย่างแยบยลกว่านะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของตัวท่านเองซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองที่สิ่งของกำนันที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามากกว่ามองถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้เราเสียมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากมักจะใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกของกายสังขารของเราเนี่ยนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมก็จะย้ำนะย้ำมองย้ำสัมผัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกันต่อไปนั่นคือความเคยชินของมวลมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันต่อไปนี้ถ้าท่านจะเลือกช่องทางของการเป็นผู้รับอย่างมีความสุขโดยเอาเท่าที่เขาให้นะฮะพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราท่านที่จะเข้าใจง่ายว่าอย่างเนี้ยท่านก็จะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้จะต้องพอใจเท่าที่ท่านได้รับมาแล้วก็ไม่หลงยึดติดในสิ่งของกำนันที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านโดยให้มองที่น้ำใจของผู้ให้แทนมันถ้าเรามองที่จิตใจของคนที่เขาให้เรามันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลทางจิตสำนึกเราไม่เสียสมดุลทางพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามเราก็จะสามารถจะนำความเป็นมิตรจะนำความเป็นคนที่มีเสน่ห์นะออกมานำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหล่านั้นแล้วจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับท่านหรือให้กับเราให้กับเรานะได้อีกในคราวหน้าหรือในครั้งต่อๆไปตรงนี้คือความสวยงามใช่ไหมครับต่อมาประการที่สองถ้าท่านจะรับให้เป็นคือรับแล้วทำให้จิตใจของท่านเป็นสุขนะครับท่านก็จะต้องยึดหลักในประการที่สองก็คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาว่างั้นเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่เต็มใจให้เราเนี่ยคนที่เขาให้เราเขาย่อมเป็นทุกข์ถูกต้องไหมครับความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดมเสียดายความทุกข์ที่เกิดจากการหวงแหนสิ่งของชิ้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นและท่านผู้ฟังครับ
เมื่อท่านรู้ว่าคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาหยิบยื่นมาให้แสดงว่าเขาจำใจที่จะให้เราเมื่อจำใจจะให้เราเราจะมีความสุขไหมครับที่เราจะไปรับสิ่งของตรงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เต็มใจคือจำใจที่จะให้เรามันตรงนี้ในประเด็นเนี้ยก็ไม่ควรจะไปรับและนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ เขาอาจจะทวงคืนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่ทวงของชิ้นนั้นคืนก็ต้องมีการทวงบุญคุณกันในภายหลังอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คือประการที่สองนะไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาประการที่สามครับเราจะต้องรู้จักคำว่าพอครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อได้รับจากเขาเขาให้มาเรื่อยๆแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะครับนะหรือให้คืบนึงแล้วเราก็จะเอาเสศอกหนึ่งอย่างเนี้ยทุกแง่ๆครับเพราะคำว่าพอไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสุขนะได้เท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีกมันก็ต้องเป็นทุกข์กับการดิ้นรนที่จะให้ได้มาดิ้นรนที่จะแสวงหากันต่อไปถูกต้องไหมครับประการที่4ครับรับอย่างไรใจจึงจะเป็นสุขประการที่4ก็คือต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อเอามาครับการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์เนี่ยเช่นแก่งแย่งเขาโกงเข้ามาหรือเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนนะครับผิดศีลด้วยนะหรือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังแปลว่าฉวยโอกาสใช้ความฉลาดที่เหนือกว่าฉวยโอกาสหรือหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เพทุบายทั้งหลายท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราได้สิ่งใดจากคนอื่นเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้ตัวเราเป็นมีความสุขจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่สะใจไหมครับที่สามารถฉวยโอกาสเขาได้หลอกลวงเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาใน4ประการนี้จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รับด้วยจิตใจที่เป็นสุขได้อย่างสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับทางกายนะครับในคราวต่อไปเราจะมาชี้แนะหรือชี้ช่องให้ท่านผู้ฟังได้มองได้คิดว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันทางกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้รับในมิติของจิตใจนะในสิ่งดีๆที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้กันอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของท่านมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขคงจะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองแล้วก็แบ่งปันความสุขที่ตนเองมีให้กับผู้อื่นนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้และความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราเคยแอบกล่าวไว้บ้างแล้วว่าถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรักและก็รู้จักให้แก่กันและกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดครับคำว่ารู้จักรักและก็รู้จักให้มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งทางกายและก็ทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยเสมอครับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงจะอิ่มสุขนะครับอิ่มความสุขอิ่มความสงบซึ่งหมายถึงความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับมันเป็นความสุขในบทแรกที่เรากล่าวกันหลายวันหลายตอนผ่านพ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าถึงและเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้กระทั่งในประเทศชาติของเราก็ตามทุกวันนี้ครับที่เราเห็นว่าในทุกหย่อมย่าของสังคมของเราหรือในทุกหลืบทุกซอกของประเทศไทยเราแม้กระทั่งบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ว่าที่ประเทศใดก็ตามความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแต่ละพวกแต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรักไม่ได้และก็ให้กันไม่เป็นนั่นเองเมื่อมนุษย์เราไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้และรับก็รับไม่เป็นด้วยความทุกข์ก็เลยบังเกิดมันเป็นความทุกข์ที่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะแลเห็นได้ว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เราเห็นเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้จักกับความรักนะครับว่ารักคืออะไรการให้คืออย่างไรการทำศึกสงครามกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่างเชื้อชาติกันก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนพ่อกับแม่นะสามีกับภรรยาพี่กับน้องพ่อแม่ลูกไม่ค่อยปรองดองกันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมีปัญหามาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจคำว่ารักและคำว่าให้กันนั่นเองครับถ้าหากว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ท่านฟังทางรายการนี้เวลาเดียวกันนี้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมเองนั้นเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความสุขสงบในจิตใจโดยเริ่มต้นที่ท่านผู้ฟังเองก่อนแล้วก็ค่อยย้อนแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขในของเราในพวกเรามันก็จะบังเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นมันเกิดมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโดยเฉพาะคำว่ารักซึ่งแปลว่าอดทน
อดกลั้นและให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันยอมกันไม่เป็นก็ใจเย็นกันไม่ได้ก็ด้วยประการฉะนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาในเรื่องของความรักและก็การให้ความรักให้ทางจิตใจส่วนการให้ทางกายภาพก็คือให้ทางกายสังขารให้ในมิติกายภาพของระบบโลกนั่นเองนะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการให้พลังจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกมันเป็นเรื่องที่ผมกล่าวแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะมองภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักแต่ว่าก็พยายามที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะมอบความรักและเราจะรับความรักที่เราหยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันตลอดทั้งวันในยามตื่นนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถจะรู้สึกได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่งเขาสั่นสะเทือนจิตสำนึกถึงเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกนึกคิดถึงเราทางด้านบวกเนี่ยจิตใจของท่านก็จะรู้สึกเป็นสุขเยียบเย็นนะอิ่มเอิบเบิกบานอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนหรือหลายๆคนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่อท่านเองทางด้านลบเนี่ยอาการทางจิตของเราในสภาวะจิตในขณะนั้นๆเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปในทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คือความอิ่มเอิบเบิกบานนะครับมันจะกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความหนักหรือกลายเป็นความมึนที่สะท้อนสะเทือนไปถึงระบบประสาททางสมองโน่นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจิตของท่าน

านนะครับนั่นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอยิ้มแย้มบนใบหน้าแล้วก็พาให้จิตใจแจ่มใสนะครับประการที่สองคือมองด้านบวกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าพยายามดูแลจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเอาไว้เสมอครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาหยิบยื่นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยนะได้มันจะสามารถมาเข้าคู่กันหรือมาจับคู่กันได้นี่คือฟังกันแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจกันง่ายๆถึงแม้ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามนะและประการที่3ประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้การรับพลังงานจิตด้านบวกทำให้จิตใจของท่านเนี่ยพลอยอิ่มเอิบสดชื่นและก็เบิกบานไปด้วยนั่นก็คือพยายามสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยนะให้เป็นด้านบวกคือรักคนอื่นเขาก่อนให้สิ่งที่ดีๆทางจิตใจแก่ผู้อื่นเขาไปก่อนนะครับนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนแล้วแน่นอนครับนั่นเท่ากับว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกของเขากลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาเรายิ้มให้กับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะยิ้มรับตอบเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นแสดงว่ามิติทางจิตของท่านและของมนุษย์คนนั้นพร้อมที่จะจูนคำว่าจูนแปลว่าพร้อมที่จะปรับเข้าหากันนะครับและก็สามารถจะสื่อสารทางจิตถึงกันได้อันนี้ก็คือหลักการทางด้านอภิปรัชญาที่รายการนี้พอจะสรรหามาเล่าสู่กันฟังได้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนอกจากหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ทุกคนที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือในประเทศชาติของตัวเองหรือบนโลกใบนี้ก็ตามเรามีหน้าที่จะต้องรักและให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่กันและกันเพื่อยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วมันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมากล่าวเล่าขานกันทางรายการในครั้งนี้ได้เป็นกลวิธีที่จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะแสวงหาอะไรตัวมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเข้ามาสร้างหรือสั่งสมเอาไว้ในตนเองเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งนั่นคือสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นว่ามนุษย์ทั่วๆไปเรามักจะกระทำกันคือพยายามพัฒนาตนเองด้วยการหมั่นเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเก่งงานหรือเก่งในการดำเนินชีวิตก็ตามนะครับเป็นคนเก่งประการที่สองมนุษย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองสู่การเป็นคนดีเพราะคนเก่งนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีเป็นคนเก่งแต่สันดานเลวอย่างนี้ก็คงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและก็ยังเป็นมนุษย์ที่มักจะสร้างปัญหาหรือความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของผองมนุษย์ได้ซ้ำไปมันหน้าที่ของมนุษย์ในการแสวงหาเพื่อนำพาความเป็นผู้มีคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ทั่วๆไปส่วนมากแล้วจะแสวงหาความสุขด้วยการทำตัวเองให้เป็นคนเก่งนะบางคนบอกว่าเก่งสุดๆเลยนะครับเก่งไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองที่เป็นคนเก่งนั้นมีความสุขเพราะว่ารู้มากกว่าคนอื่นฉลาดเหนือผู้อื่นนะมีพลังอำนาจสูงส่งกว่าคนอื่นๆโดยอาศัยความเก่งเนี่ยนะเป็นเครื่องมือนะซึ่งทำให้คนอื่นๆนั้นต้องยอมรับต้องถอยหรือต้องยกย่องให้เกียรติอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นความสุขทางโลกนะครับแต่ว่าความสุขทางจิตใจคงจะมีขึ้นไม่ได้หรือสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีนั่นก็คือการต้องศึกษาธรรมะธรรมะก็มี2ระดับคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะทางโลกกับในทางสังคมนะอย่างเช่นต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเราต้องทำยังไงส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็คือเราจะทำจิตใจของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเรา

มีความสงบสุขและสามารถจะเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดของการที่จิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ฟังครับความสุขจากการเป็นคนเก่งความสุขจากการเป็นคนดีเพียงแค่สองประการนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์พร้อมได้และก็ยังไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับยังขาดอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์เราจะต้องแสวงหานั่นก็คือแสวงหาความสุขโดยตรงครับความสุขที่เกิดจากความสุขโดยตรงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเป็นคนเก่งความสุขที่เกิดจากการเป็นคนดีซึ่งในความหมายของผมคือรู้จักรักรู้จักให้อย่างที่เรากล่าวกันไว้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นจากการมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสวงหามันให้ได้ซึ่งมันไม่ต้องไปทำที่ใครภายนอกหรอกครับก็ทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเหมือนกันครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถมีความสุขจนล้นอิ่มเลยครับเพราะสุขจากการเป็นคนเก่งสุขจากการเป็นคนดีและสุขจากการเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้ทีนี้เราจะมากล่าวถึงในวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เป็นความสุขที่เกิดจากการแสวงหามันมาแล้วนำพาให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะทำให้ท่านสนุกสนานกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการสร้างสุขให้กับตนเองครับความสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองใน4ประการครับสามารถจะนำพาความสุขมาให้กับท่านได้อย่างแน่นอนไอ้4ประการที่ว่านี้ประการแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องทำตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอครับคำว่าตื่นตัวเนี่ยภาษาฝรั่งตรงกับคำว่า active active แปลว่าตื่นตัวแปลว่ากระตือรือร้นนะไม่ใช่ซึมกระทือหรือเอื่อยเฉยนะภาษาฝรั่งใช้คำว่า inert นะแปลว่าเอื่อยเฉยคือเรื่อยเปื่อยถ้าทำตัวให้มีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความหนุกหนานหรือขาดความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับคนที่มีการตื่นตัวมีการกระตือรือร้นอยู่เสมอนะกับคนที่ซึมกระทือทั้งวันเนี่ยนะเราก็มองออกนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตประจำวันมันสิ่งแรกเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพยายามทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นที่จะทำนู่นกระตือรือร้นที่จะทำนี่เนาะกระตือรือร้นที่จะมองโลกรอบๆด้านกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ได้กระตือรือร้นที่จะดูสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆก็ได้นะตั้งแต่ยามตื่นตั้งแต่เช้าจนตลอดทั้งวันเลยนะอย่างนี้มันก็จะช่วยทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความสนุกกับชีวิตได้เมื่อเราสนุกกับการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็จะสามารถทำให้เราเพลิดเพลินมันครับ1วันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเรามีความสนุกสนานและมีความเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตหรือถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องทำงานเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความตื่นตัวกับการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นเราเองจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทอดถอนหายใจแล้วบอกว่าฉันต้องไปทำงานอีกแล้วนะความรู้สึกอย่างนี้การรำพึงรำพันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับการที่ท่านจะเป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นคนสนุกกับชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยครับนะคือตื่นตัวครับกระตือรือร้นในการที่จะดำเนินชีวิตก
ระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่จะทำงานให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะและคำว่าเบื่อหน่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสุขก็จะยังอยู่แล้วครับนะนี่คือวิธีการสร้างสุขในประการที่หนึ่งด้วยวิธีการสนุกกับชีวิตของตัวท่านเองเป็นวิธีการสร้างสุขเพื่อทำให้เกิดสุขในจิตใจของท่านซึ่งมันต่างกันนะครับความสุขซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ท่านรู้จักรักรู้จักให้และก็รู้จักรับเอานั่นเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการรักและให้นะแก่กันและกันแต่ตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่อจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองนะทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่กระตือรือร้นตื่นรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วประการที่สองท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้ครับมนุษย์เราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับตั้งแต่เด็กนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้แบเบาะเนี่ยนะครับจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกขณะจิตของท่านท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ตนเองเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะพูดเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเป็นคู่ผัวตัวเมียของเราเป็นลูกหลานของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบริวารของเราซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคบกันมาหลายปีทำงานร่วมกันมานานหลายปีแต่คนที่สนิทสนมกันขนาดนี้ครับในทุกนาทีที่ได้ทำงานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันเรายังจะต้องเรียนรู้จิตใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามองกว้างไกลออกไปก็คือเราจะต้องขยันเรียนรู้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่างหากด้วยเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฝึกตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากมายเมื่อเรามีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็หมายถึงความสดชื่นและรื่นใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่รักการเรียนรู้เราเป็นคนไม่ใส่ใจใฝ่รู้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชีวิตของเราก็คงจะมีแต่เรื่องเก่าๆแบบจำเจซ้ำซากนะฮะแล้วเราก็คงจะหมดสนุกแล้วก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่สนุกเมื่อชีวิตไม่สนุกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเรามันก็หมดสนุกมันก็กร่อยนะครับมันรักการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองในอันที่จะมีประโยชน์ในที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานในอนาคตข้างหน้าทั้งใกล้หรือไกลก็ตามเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับหลายคนเรียนรู้ไม่เป็นวันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เป็นก็เรียกว่าฉลาดเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฉลาดเรียนรู้คือเราจะเรียนรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองไอ้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งเราก็ละเราก็เว้นมันไว้แล้วทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้อะไรดีๆไปอย่างน่าเสียดายพอวันหน้าวันต่อไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยข้ามผ่านไปเราก็ไม่รู้เราก็เลยจบกันพอดีเลยนะทีนี้วิธีการสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองในประการที่สามก็คือท่านจะต้องฝึกตนเองให้แลเห็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเสมอโอ้โหตรงนี้สำคัญนะครับท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวปัญหาครับทุกคนเกิดมานะฮะชีวิตย่อมมีอุปสรรคมีข้อปัญหาทั้งนั้นนะครับมีก็ค่อยๆแก้ไขไปนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกำลังว่างั้นนะเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้อย่าถอยหลังหนีประการที่4ประการสุดท้ายจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขกับการสนุกกับชีวิตได้คือไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคนที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใจย่อมไม่สงบสุขครับเพราะมันปริวิตกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน4ประการนี้ได้นั่นคือการที่ท่านเป็นคนสนุกกับชีวิตและเมื่อท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะทำให้ท่านครองใจของท่านอยู่ในกองแห่งความสุขได้
โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องขอและไม่ต้องง้อให้ใครช่วยเลยทีเดียวล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบั

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาสาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถช่วยเหลือให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศชาติของเราจนแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการที่เราแนะนำท่านในเรื่องของหลักการสร้างสุขด้วยการสนุกกับชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่แพ้กับการที่เราจะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราด้วยวิธีทำให้ตนเองนั้นปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์อย่างหลายๆตอนที่เราได้แนะเน้นท่านผ่านมาแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักทำตนเองให้ปลอดทุกข์กันได้แล้วเนี่ยจากหลายๆตอนที่ผมชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเองสนุกกับชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันว่าเราเนี่ยมีหลักหรือมีเทคนิคหรือมีกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะปฏิบัติตนประพฤติตนที่จะให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจในอันที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราพลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้วันนี้ผมคงจะต้องนำเอาเรื่องของวิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมีความสุขด้วยการสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้ใน4ประเด็นด้วยกันหรือใน4ประการด้วยกันในคราวที่แล้วนั้นประการที่1เราแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทั้งวันฝึกนะครับใช้คำว่าฝึกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องทำตนให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในสภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในสภาวะของสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในชั่วโมงการทำงานที่เป็นสภาวะการปกติท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวในที่นี้ก็คงจะหมายถึงมีการสั่นสะเทือนตนเองนะด้วยการเป็นคนกระตือรือร้นที่จะสนใจสิ่งนั้นสนใจสิ่งนี้รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาสนใจที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ให้มีความสำเร็จหรือให้ประสบความสำเร็จด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือน่ารำคาญในการที่จะแสดงออกนะหรือว่าในการที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามในชั่วโมงการทำงานหรือในทุกนาทีที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในแต่ละวันนั่นเองหรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนุกกับชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะต้องเป็นคนกระตือรือร้นจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะชักนำให้ตัวท่านเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำคือกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชาไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นในการจะทำสิ่งใดต่างๆให้ประสบความสำเร็จไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่า
วันทั้งวันเนี่ยทำตัวให้ซึมกระถือไปอย่างนั้นนะเหมือนปลานะครับที่ไม่ได้สั่นสะเทือนตัวเองคือลอยไปตามน้ำในที่สุดปลาตัวนั้นก็คงต้องเป็นปลาตายมากกว่าปลาเป็นนั่นเองนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาหรือสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราเองเห็นทีเราจะต้องบอกตัวเราเองเอาไว้เสมอว่าเราจะหยุดการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อคิดโน่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่ชมโน่นชมนี่เห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำหรือรวมเรียกกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนของเราอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวนะที่จะพบที่จะเผชิญที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทุกสิ่งได้มันก็จะช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่สนุกกับชีวิตได้ความสนุกสนานกับชีวิตที่เป็นผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จจากการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นแทนที่จะเป็นคนเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาถามว่ามันได้เกิดได้อย่างไรคำตอบก็คือที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทำงานท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็ตามมันก็ล้วนเป็นตัวการหรือเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองอย่างกระตือรือร้นที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันหรือจะหยิบจะฉวยจะทำมันนั่นเองนะนี่ก็คือที่มาของความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตในประการที่หนึ่งต่อไปก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในวิธีที่สองหรือในแนวทางที่สองซึ่งคงจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสี่ประการที่ผมจะกล่าวให้จบกันในครั้งนี้นะครับลักษณะของการที่ท่านจะเป็นผู้ใฝ่รู้นั้นอันนี้ก็จะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นธรรมชาติของเด็กๆล้วนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะท่านผู้ฟังเองที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะตอบตัวเองได้เหมือนกันว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากเจ้าเด็กน้อยในอดีตนะครับที่สนใจใฝ่รู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ารอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะซึ่งบางทีถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่หลากหลายนั้นบางครั้งมันมีพฤติกรรมที่เป็นด้านลบเผลอๆแทรกซ้อนเข้ามาในพฤติกรรมทั้งหลายแหล่ที่ท่านผู้ฟังได้แสดงออกแบบองรวมหรือแบบภาพรวมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาใช้คำว่าสอใส่เกือกนั่นก็คือว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านคำว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะครับฟังดูแล้วอาจจะไม่สุภาพหูสักนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเรามาคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องถอดหัวใจออกมาคุยกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นคำว่าแส่แปลว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปใส่ใจไปข้องแวะกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่ธุระของตัวไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยแล้วก็ไปสนใจใฝ่รู้หูกลางทางออกเชียเนี่ยรู้จะฟังว่าเขาคุยอะไรกันฟังว่าเขามีความลับที่มีลับลมคมในอะไรกันอะไรแบบเนี่ยนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับมักจะใช้กันไปในด้านนี้แต่จริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยมันต้องใฝ่รู้ในเรื่องที่ควรรู้นะครับเราจะต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอันนี้ไม่งามแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นการล่วงเกินผู้อื่นนะถึงแม้ว่าไม่ได้ล่วงเกินทางกายหรือวาจาเพียงแค่เอาจิตเอาใจไปใส่ใจเอาตานะไปคอยส่องมองดูความลับของคนนั้นความลับของคนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางจิตใจต่อผู้อื่นแล้วล่ะครับก็ผิดบาปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะ
สามารถที่จะมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้กับเขาคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของท่านที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองสั่นสะเทือนนะอย่างมีความสุขนั่นก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนใฝ่รู้ในทุกสิ่งให้ได้ทีนี้คำว่าใฝ่รู้ผมขยายความสักนิดหนึ่งว่าท่านจะต้องใฝ่รู้คือใฝ่ที่จะเรียนรู้ใฝ่ที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและอาจจะนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามยิ่งแล้วล่ะครับนั้นแสดงว่าถ้าเราจะฝึกตนเองให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้เนี่ยเราก็ควรจะต้องใฝ่รู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใฝ่รู้ด้วยอารมณ์อยากหรือไม่อยากนะครับเช่นเพราะอยากรู้นะว่ามันคืออะไรก็ใฝ่รู้คือตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้กันขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดๆหรือสถานการณ์ใดก็ตามเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองไม่ปรารถนาที่จะไปรับรู้หรือที่จะไปดูเห็นมันอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ไปใส่ใจใฝ่รู้คือละวางละเว้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะอย่างนี้มันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างถูกต้องในความเป็นธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของท่านได้เลยเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้ท่านก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานในแต่ละวันไปได้นะครับคงจะกล่าวไม่ได้ว่าท่านมีความสุขหรือสนุกสนานท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ท่านก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบผ่านเผชิญนะในขณะนี้หรือที่ผ่านมาในอดีตก็ตามแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าในอีก1นาทีหรืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ฟังจะพบเผชิญกับเรื่องใดสิ่งใดแล้วเรื่องใดสิ่งใดกันเล่าที่ท่านผู้ฟังเองสามารถที่จะไปใส่ใจเรียนรู้มันรับรู้มันได้ผมก็อยากจะแนะเน้นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ไอความรู้ที่เราจะเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะเลือกสนใจใฝ่รู้เฉพาะไอ้ที่ตนอยากรู้เท่านั้นและในขณะเดียวกันมนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะปฏิเสธการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเพียงแค่เพราะตัวเองไม่อยากรู้เพราะอาจจะคิดว่ารู้ไปแล้วก็ไลฟ์บอยไม่เห็นมีประโยชน์หรือไม่อยากรู้เพราะไม่ชอบที่จะรู้คือไม่พอใจไม่ชอบหรือเบื่อหน่ายอะไรทำนองนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันในทุกโอกาสที่ท่านมีโอกาสในยามตื่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่านได้เจอสิ่งใหม่ๆและทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขมีความสดชื่นรื่นรมได้นะครับเพราะจะเจอของใหม่ๆอยู่เสมอมันต่างกันกับการที่ท่านทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นเมนูเดิมๆซ้ำๆกันอย่างที่เขาเย้ากันบอกว่าทานน้ำพริกปลาทูทุกวันน้ำพริกผักจิ้มทุกวันมันก็ต้องมีวันที่จะต้องเบื่อหน่ายกันบ้างละและไอ้วันที่เบื่อหน่ายนั้นก็คือวันที่ท่านไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าท่านไม่ค่อยสนุกกับชีวิตของท่านในวันนั้นๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปในลักษณะเดิมๆอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างเนี้ยตลอดไปอีก5ปี10ปี20ปีจนกว่าข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันที่เราแก่ชราหรือทิ้งกายสังขารไปจากโลกเนี้ยนั่นแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความสนุกหรือมีความหนุกหนานกับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากการที่ได้ฟังสิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะได้ความรู้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความสนใจใฝ่รู้ของท่านเนี่ยนะครับถ้าหากว่า
จะให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์โดยรอบตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้มันเป็นนะครับเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์สำหรับเราทั้งนั้นเลยคนที่กล่าวกันในแต่โบราณจึงเตือนมนุษย์ด้วยกันว่าอย่าทำตนเป็นประเภทแก่แล้วแก่เลยนะคำว่าแก่แล้วแก่เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวไปหลายฤดูกาลแค่ไหนมีอายุที่เป็นตัวเลขจำนวนนับจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นมากเพียงใดแต่ปรากฏว่าชีวิตของเราเองหรือคนคนนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะว่างเปล่าแทบไม่มีอะไรเหลือที่จะบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตสำหรับตนเองที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นได้มากกว่าวันคืนในอดีตที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือสถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามหรือเป็นความรู้ใหม่อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันถ้าเราจะแบ่งกันคร่าวๆก็คงจะได้ประมาณ 2-3 รูปแบบที่เราอาจจะต้องมาเชิญชวนท่านคิดตามและทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้เกิดสันติสุขในการร่วมชีวิตร่วมสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะเป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลนะความรู้ที่เราควรจะเรียนรู้นะใน 2-3 ประการก็คือประการที่1เป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และเราก็ได้เรียนรู้มันมาบ้างแล้วนี่ก็คือความรู้ในระดับที่1ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นต้องยอมรับความจริงว่าล้วนมีความรู้ประเภทนี้ที่เราเองยังต้องใช้เวลาหาโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้มันเพิ่มเติมเพื่อจะให้ได้รู้จริงรู้แจ้งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองเนี่ยนั่นก็คือความรู้ประเภทที่หนึ่งเป็นความรู้ประเภทที่ว่าเราเคยอยากรู้และพอรู้มาบ้างแล้วนะซึ่งถ้าจะให้รู้ลึกซึ้งรู้แจ้งยิ่งกว่าที่ผ่านมาเราก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะทุ่มเทศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่สองซึ่งท่านผู้ฟังเองจะมองข้ามและทำเป็นไม่ใส่ใจใฝ่รู้เห็นทีจะไม่ได้เพราะท่านผู้ฟังเองถ้าท่านรู้ความจริงนะแล้วเนี่ยท่านก็คงจะไม่ประพฤติเหลวไหลเช่นนั้นด้วยเหมือนกันนั่นก็คือความรู้ประเภทที่สองที่เราจัดแยกเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้มาตลอดจนแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมิมีผู้ใดหรือครูคนไหนสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเนี้ยเกิดการเรียนรู้ได้จริงได้แจ้งหรือเรียนรู้ได้กระจ่างเลยนะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังกระหายที่จะใฝ่รู้ความรู้ในประเด็นนี้ในเรื่องราวนี้หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้อยู่อย่างเดิมนั่นคือความรู้ประเภทที่สองท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความรู้ทั้งสองประเภทที่เรากล่าวมาถึงตรงเนี้ยมันล้วนชวนให้เราสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนั่นเองใช่ไหมถ้าเราได้เรียนรู้และเราสนใจมันเราพอใจที่จะเรียนรู้มันสวรรค์อยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่สามความรู้ประเภทที่สามเนี่ยเป็นความรู้ที่สำคัญมากนั่นก็คือความรู้ประเภทที่มนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมักจะนึกไม่ถึงเพราะมันแยบยลและลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะใช้ความคิดด้วยจิตมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเข้าถึงมันได้กันง่ายๆนะครับนั่นก็คือเป็นความรู้ประเภทที่ตัวเราเองก็ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องรู้อย่างนี้ครับมันอย่างเช่นเวลาเราถามท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ฟังถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าหากว่าฉันจะเรียนรู้อะไรสักสิ่งหนึ่งนี่นะมันยังมีความรู้อะไรนะที่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องรู้มันยังมีอะไรอยู่บ้างแล้วฉันก็จะได้ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวนั้นหรือในสิ่งที่กล่าวถึงนั้นแต่มันเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันมากเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่ามีความรู้อะไรบ้างเนาะที่ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้ตรงนี้สำคัญครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถจะพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นได้ว่าการทำตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้นั้นทุกสิ่งที่ตัวเองได้พบผ่านเผชิญเราจะขี้เกียจศึกษาเรียนรู้เราจะทำเป็นละเลยไม่ใส่ใจเห็นทีจะไม่ได้แล้วล่ะครับถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะว่าไอ้ความรู้ทั้ง3ประเภทไอ้ความรู้ทั้ง3ประการเนี้ยล้วนเป็นความรู้ที่ชวนให้เราเนี่ยศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันทั้งสิ้นครับอย่างเช่นอย่างแรกใช่ไหมครับเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และได้รู้มาบ้างแล้วแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราไม่สนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ไอ้ความรู้ที่เราพอรู้บ้างงูปลาสเนคฟิชอย่างที่เขาเย้ากันเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้แก่นแท้เนื้อในเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เรารู้อยู่เนี่ยมันคืออย่างไรกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนใจใฝ่รู้ทีนี้เมื่อเราสนใจใฝ่รู้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ความสนุกสนานในการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าชีวิตประจำวันในวันนั้นของท่านก็คงจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยประการที่สองความรู้ชนิดที่ท่านอยากรู้แต่ยังไม่รู้เพราะยังหาครูสอนไม่ได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดมีครูคนไหนมาเสี่ยมมาสอนท่านเข้าท่านก็ต้องสนใจชอบใจท่านก็มีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชั่วโมงของการเรียนรู้ตรงนั้นอีกใช่ไหมครับแม้กระทั่งความรู้ประเภทที่3ก็ละเลยละเว้นที่จะไม่เรียนรู้ก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้นะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิต2ประการใน4ประการที่ผมกล่าวได้เฉพาะ2ประการในวันนี้ก็คือ1ท่านต้องตื่นตัวตลอดเวลา2ท่านต้องสนใจใฝ่รู้คือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งครับชอบหรือไม่ชอบก็เรียนรู้ครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติและทำให้ท่านเป็นผู้รู้มากขึ้นยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากไม่ดีหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้ครับหรือวันต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าวิธีที่จะช่วยทำให้เราสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นที่เหลืออีก2วิธีมันคืออะไรกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงวิธีการทำให้ตัวเราเองมีความสนุกสนานคือสนุกกับชีวิตประจำวันของเรานะฮะโดยการที่ผมได้แนะเน้นให้ท่านทำสองประการคือฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตนอยู่ในสองสิ่งซึ่งสองสิ่งนั้นคือสองในสี่สิ่งซึ่งผมยังกล่าวได้ไม่หมดนะครับในสองสิ่งแรกก็คือเราแนะเน้นให้ท่านฝึกตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นคือให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวที่จะคิดเห็นเป็นธรรมนะฮะแทนที่จะเป็นคนอืดอาดเป็นคนสังกตายคือเป็นคนเฉื่อยแฉะอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยถ้าทำตัวซึมๆสังกตายไม่ค่อยจะสั่นสะเทือนตนเองเท่าไหร่ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าในชีวิตถ้าเป็นในชีวิตประจำวันนะถ้าท่านเผชิญกับสถานการณ์อย่างนั้นและทำตัวอย่างนั้นเนี่ยความสนุกสนานความกระปี้กระเปร่าในการดำเนินชีวิตก็ค่อนข้างจะกร่อยไปสักนิดหนึ่งหรือชีวิตจะกร่อยไปสักหน่อยทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังสังเกตดูครับการเล่นกีฬาก็เหมือนกันครับถ้าว่ากีฬาใดก็ตามที่เวลาเล่นแล้วเนี่ยมันให้ท่านต้องใช้พละกำลังและต้องมีการสั่นสะเทือนกายภาพคือกายสังขารของท่านต้องสั่นสะเทือนแรงๆต้องวิ่งเร็วๆต้องเต้นเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานเพลิดเพลินได้มากทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วซึมๆนิ่มๆนะซึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับนะบางครั้งมันก็อาจจะมีความสุขแบบว้าบๆวิวๆไปบ้างก็จริงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะกร่อยค่อนข้างจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะผมว่านะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในการทำมาหากินในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหากว่าท่านเองไม่ทำตัวให้เป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีมานะมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความกระตือรือร้นที่จะทำมันให้สำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอกาสที่ท่านจะสนุกกับชีวิตคงจะเหลือน้อยเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสำเร็จในการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้มาง่ายๆด้วยการทำตัวแบบสังกตายนะครับมันคงจะต้องทุ่มเทต้องกระตือรือร้นมากเอาการอยู่เหมือนกันท่านจึงจะประสบความสำเร็จได้มันถ้าชีวิตในวันนั้นทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยความสนุกสนานคงจะไม่มีคงจะไม่เกิดขึ้นคงจะมีความซึมเศร้าหรือความทุกข์ระทมเข้ามาทดแทนเป็นแน่นอนนะทีนี้ในเรื่องที่สองคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการสนใจใฝ่รู้นะว่าเราจะต้องสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งตลอดเวลาในยามตื่นเลยทีเดียวถึงแม้ในยามฝันถ้าท่านมีความสามารถที่จะหลับฝันแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฝันได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตไปได้ทั้งในยามหลับและยามตื่นจะได้ซ้ำไปถือว่าโชคดีมีเฮงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะฮะอย่างเช่นนอนหลับแล้วฝันเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็สนุกกับการฝันตรงนั้นนะเพราะเอาตัวเลขมาแปลความหมายให้เป็นรูปธรรมบนโลกใบนี้ปรากฏว่าพอถึงงวดที่ออกเลขดีๆออกมาก็ปรากฏว่ามันตรงกับตัวเลขที่อยู่ในฝันที่ท่านบันดลบันดาลให้กับตัวท่านเองนั่นเป็นเพราะว่าที่ท่านจำมันได้เพราะท่านใช้วิธีเรียนรู้มันนะครับเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไปส่งเสริมให้ท่านไปทำในสิ่งเลวไหลตรงนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพนันยังไงเสียมันก็ทำให้คนรวยจริงไม่ได้หรอกนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในทุกๆสิ่งที่ท่านได้พบเผชิญแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นคนเก่งนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเรียนหนังสือมันเยอะเรียนหนังสือมาสูงแล้วก็ท่องจำเอาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นคนเก่งได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่สามารถเก็บงำจำเอาประสบการณ์ต่างๆที่พบผ่านมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงปัจจุบันในจากอดีตเนี่ยนะครับแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองบันทึกเป็นรหัสความจำตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันของตัวเองในแต่ละวันในทุกๆวันที่เป็นปัจจุบันเอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเอามาใช้ได้มากกว่าคนอื่นๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะฮะมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ท่านผู้ฟังมีความสุขไหมล่ะครับ
มีความสุขมากกว่าทุกข์แน่นอนอย่างน้อยก็คือท่านผู้ฟังจะไม่อับจนก็คือไม่อับจนปัญญาเมื่อเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของท่านเพราะท่านมีประสบการณ์สูงพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านจึงมีจิตใจที่เบาสบายกว่าคนที่ไร้ประสบการณ์จริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราน่ารู้ทั้งนั้นเลยครับเช่นความรู้บางอย่างก็เป็นความรู้ประเภทที่เราเคยอยากรู้มาบ้างแล้วล่ะแล้วเราก็ได้รู้มาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ยังรู้ไม่ทะลุยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่แจ้งยังรู้ไม่ลึกซึ้งมากพอเราก็ต้องเรียนรู้มันต่อไปใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้การสนุกสนานกับการเรียนรู้ในชีวิตนั่นก็คือการสนุกสนานกับชีวิตประจำวันของท่านนั่นเองความรู้ประเภทที่สองก็ยังจะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานในวันนั้นๆได้เหมือนกันนั่นก็คือการเป็นนักศึกษาที่ดีคือพยายามศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในขณะที่ถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้รู้ในสิ่งที่ตนเองกำลังอยากรู้อยู่ก็ตามแต่ว่าในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านประสงค์จะรู้สิ่งใดจะเข้าใจสิ่งใดท่านก็สามารถที่จะนำพาตนเองเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับและในที่สุดท่านก็จะมีความสุขเมื่อได้เรียนสำเร็จและมีความรู้เป็นประสบการณ์แม้กระทั่งขณะที่กำลังเรียนรู้ก็น่าตื่นเต้นนะเพราะอะไรครับเพราะได้รู้อะไรใหม่ๆเห็นอะไรใหม่ๆได้ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆมันเป็นความสุขทั้งกายและจิตใจเลยทีเดียวนะครับความรู้ประเภทที่3ที่เคยกล่าวไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็ขอย้ำอีกครับนะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้ชนิดที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้ความรู้นั้นเนี่ยแล้วปล่อยให้แต่ละวันจากสถานการณ์หรือความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันหลุดลอยผ่านไปในแต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆมันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเพราะว่าพอถึงในอนาคตข้างหน้าวันใดวันหนึ่งท่านเผชิญกับเงื่อนไขของปัญหาหรือสถานการณ์บางประการที่ท่านผู้ฟังจำได้ว่าแม่ถ้าวันนั้นได้สนใจใฝ่รู้หรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองแทนที่จะเขี้ยงทิ้งไปเพราะมองเห็นว่าไล่บอยก็คือไม่มีประโยชน์อะไรละมั้งไปศึกษาเรียนรู้มันทำไมไม่เห็นมันจะได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นะถ้าหากว่าท่านเขี้ยงทิ้งไปแล้วไม่ได้ใส่ใจพอมาวันนี้มีปัญหาเฉพาะหน้าบางประการที่จะต้องให้ท่านฟันฝ่าและผ่านพ้นมันไปให้ได้แต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ท่านเขี้ยงทิ้งความรู้เก่าๆประสบการณ์เดิมๆที่ตัวเองควรเรียนรู้ทิ้งไปเสียวันนี้ก็เลยขาดภูมิรู้ขาดภูมิปัญญาถามว่าท่านจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรจริงไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมทบทวนในเรื่องของวิธีที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวัน2ใน4ประการแล้วครับวันนี้เรามาต่อในประการที่3วิธีสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่3ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะต้องเน้นในการฝึกฝนตนเองเป็นประจำเพื่อจะนำพาพฤติกรรมที่ผมจะกล่าวจะว่าต่อไปนี้ให้มันเป็นพฤติกรรมประจำตัวของท่านจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติประการหนึ่งของตัวท่านไปให้จงได้นั่นก็คือการฝึกตัวท่านเองให้เป็นผู้ที่ชอบเผชิญหน้าในสิ่งใดๆก็ตามที่ท้าทายท่านผู้ฟังครับการที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายนั้นหลายคนฟังแล้วบอกว่าแหมอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากอันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับประการนี้ในเรื่องนี้นะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักครับแต่ก็อย่างที่บอกครับภายใต้ฟ้าเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดหรอกครับท่านผู้ฟังที่มนุษย์อย่างเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทำมันหรือไม่เราตั้งใจจะทำมันหรือเปล่าหรือเรามีความมุ่งมั่นที่จะกระทำมันมากน้อยเพียงใดนั่นเองงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามทีที่มันน่าท้าทายนะฮะมันจะทำให้ท่านรู้สึกสนุกสนานและเมามันกับการเรียนรู้ได้อย่างมากทีเดียวครับซึ่งมันผิดกันกับคนที่พอเจอปัญหาหรือเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาที่ท้าทายก็เบื่อหน่ายหน้าเบ้ทำหน้าเย๋เกนะหันหลังให้แล้วก็เดินจากไปนะจากความรู้ที่มีคุณค่าตรงนั้นมันก็น่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะความทุกข์ทั้งปวง
ปัญหาทั้งปวงมนุษย์เราชอบที่จะหลีกเลี่ยงชอบจะหลีกหนีชอบที่จะปฏิเสธมันนะครับมันถ้าเราจะเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนกล้าด้วยครับท่านผู้ฟังครับคนเก่งช่วยทำให้ตัวท่านมีความสุขได้ก็เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าท่านเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าหาญกล้าแสดงออกกล้าเผชิญหน้ากล้ารับผิดชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตท่านมีความสุขแน่นอนที่มีความสุขเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขลาดกลัวไม่มีความขลาดกลัวเข้ามาเป็นคุณสมบัติในหัวใจของท่านมันก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รักที่จะประพฤติธรรมนะฮะสร้างสุขให้ตนเองได้และเมื่อจิตของตนเองมีความสุขพลังอำนาจทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องไปใช้มนต์ดำหรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจด้วยการกระทำผ่านจิตสำนึกของตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแบบมนุษย์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเรานะจะสร้างความสนุกสนานให้กับชีวิตของตัวเองได้โดยท่านจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่จะชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายคำว่าชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายตรงนี้ครับมันจะเป็นผลที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่การเป็นคนกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายหรือสถานการณ์ที่น่าท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไหนเมื่อใดที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็สามารถจะครองสติหรือครองจิตครองใจให้มั่นคงแล้วมีความสุขหรือมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้อย่างเป็นปกติต่อไปได้นะอย่างนี้ก็คือเป็นการทำให้ท่านมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะขยายความให้ชัดเจนมากไปกว่าที่กล่าวมาแล้วว่าในประการที่3เนี่ยครับถ้าท่านจะเป็นผู้สนุกกับชีวิตผมแนะให้ท่านเป็นฝึกตนเองให้เป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าหรือกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายถูกต้องไหมฮะผมกล่าวไว้เช่นนั้นนะมันถ้าเราจะกล่าวให้ง่ายขึ้นฟังให้ชัดเจนขึ้นในทางกลับกันท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนไม่ขลาดและประการที่2คือฝึกตนเองให้เป็นคนไม่เขลาครับคำว่าไม่ขลาดก็แปลว่าไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังมาไม่ถึงถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตมันไม่ว่างนะที่คำว่าไม่ว่างแปลว่ามันยังพกพาเอาความตื่นกลัวหรือความขลาดกลัวหรือความขลาดเขลาเอาไว้เต็มหัวใจอย่างเนี้ยมันจะไปมีความสุขหรือหนุกหนานในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังถูกไหมครับมันคนจะมีความสุขได้จิตมันต้องว่างไปจากความทุกข์ถ้าจิตมันยังไม่ว่างไปจากความทุกข์คือจิตยังไม่ปลอดทุกข์เนี่ยอย่างไรอย่างไรเสียความสุขถึงแม้จะเกิดขึ้นอย่างจับจิตจับใจแต่มันก็ยังไม่ถึงสุดขีดแห่งความสุขที่ท่านพึงจะได้รับหรือพึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไม่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามที่ท้าทายเป็นคนไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าในสิ่งที่ตื่นเต้นหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเหลวไหลเลวร้ายเนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังเป็นแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกล้าเผชิญหน้าในเหตุการณ์ในสถานการณ์หรือสิ่งใดๆก็ตามที่น่าท้าทายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้รู้เท่าทันครับอย่างแรกคือต้องรู้เท่าทันสถานการณ์นั้นๆรู้เท่าทันความคิดนั้นรู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆนะครับถ้าเรารู้เสียแล้วเนี่ยยังไงเสียความวิตกกังวลก็จะไม่มีความทุกข์ใจที่มันจะบังเกิดขึ้นมาและสอดแทรกเข้ามาในช่องว่างของจิตใจของท่านมันก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแนะนำท่านว่าท่านต้องรู้เท่าทันในทุกๆสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นะและนอกจากรู้เท่าทันแล้วท่านต้องมีสติด้วยคำว่ามีสติแปลว่าตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตื่นตัวที่จะรับรู้ในทุกๆสิ่งและเมื่อรับรู้แล้วด้วยการตื่นตัวแล้วมันก็จะมาเอื้อประโยชน์กับการที่ท่านเป็นผู้รู้เท่าทันในทุกสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันคนเรานะครับเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรเป็นยังไงนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วนะแล้วก็รู้เรื่อง

เป็นผู้สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่4นี้ได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับเราจะต้องฝึกตัวเองให้เรียนรู้ให้ได้ว่าตัวของเราเองนั้นจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเขาเรียกคนประเภทนี้ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าอยู่ในสังคมไหนก็ตามเขาเรียกคนจำพวกนี้ว่าพวกmentalism คำว่า mentalism แปลว่าไอ้พวกที่ชอบเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อายุเยอะๆนะครับมีประสบการณ์แย่ๆก็เลยขี้ขลาดขี้กลัวไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งประสบการณ์เยอะๆแล้วขลาดกลัวไว้มั่งก็ดีกว่ากล้าหาญชาญชัยจนเกินเหตุเกินตัวจนเกินผลเกินการนะฮะก็บางทีก็อาจจะนำปัญหามาสู่ตนเองและผู้อื่นได้เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดแทรกไปนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับเราจะต้องถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงเป็นคนเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านต้องการจะแก้ไขนิสัยหรือคาแรคเตอร์หรือบทบาทพฤติกรรมที่ท่านจะแสดงออกนะในทางสังคมร่วมกันกับผู้อื่นหรือร่วมกันกับคนในครอบครัวอะไรเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนยังไงนะท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเกลียดและมักจะกลัวไม่ต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งเดิมๆสถานการณ์เดิมๆหรือเรื่องเดิมๆเนี่ยหรือวิธีการเดิมๆเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วนะได้ผลดีอยู่แล้วนะครับพอเห็นว่ามันดีอยู่แล้วหรือปฏิบัติแล้วใช้แล้วได้ผลดีอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะยึดติดยึดติดครับยึดติดกับไอ้สิ่งที่ทำและประสบความสำเร็จทำและประสบความสุขนั่นเองถ้าผมพูดแบบภาพรวมๆมันนะครับแต่ผมถามว่าถ้าเราทำในอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบความสำเร็จและมันประสบความสำเร็จจริงๆครับให้ความสุขหรือเอื้อประโยชน์สุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงครับเนาะแล้วถ้าหากว่าเราเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆนะเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโดยการเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้อะไรแบบนี้นะครับถามว่าตัวเราเองก็คงจะเป็นคนเดิมๆมีความสุขแบบเดิมๆมีความรู้แบบเดิมๆมีสิ่งดีและความดีงามแบบเดิมๆเท่าเดิมไปหมดเลยใช่ไหมสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความสุขก็คงไม่มีอีกครับใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่ถึงแม้วันนี้ท่านจะมีความสุขกับทุกอย่างกับทุกประการในการดำเนินชีวิตของท่านแต่ท่านไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ท่านก็พยายามคิดใหม่ทำใหม่ต่อไปอีกว่าท่านจะยกระดับเนี่ยจะยกระดับความสุขในจิตใจของท่านในอันที่จะได้มาจากการไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะท่านจะทำอย่างไรนะท่านจะยกระดับมันได้อย่างไรนะสิ่งแรกกล่าวไปแล้วคือไม่ยึดติดนะครับต้องไม่ยึดติดนะมันเมื่อมันดีแล้วมันย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าและย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีสิ่งใหม่ๆหรือเราจะยกระดับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกเนี่ยเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่เราต้องการจะให้มันบังเกิดขึ้นก็เห็นทีจะเป็นไปได้ยากหรือเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ประการที่สองครับถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้ไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับประการแรกก็คือฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับความสุขเก่าๆความดีเก่าๆหรือสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นเคยทำแบบเก่าๆที่เคยชินนะครับนั่นคือการละเว้นละวางการยึดติดนั่นเองครับประการที่สองที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักการยอมรับถามว่าการรู้จักการยอมรับมันคืออย่างไรครับคำตอบก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ท่านได้พบได้เผชิญนะครับนะรู้ยอมรับความจริงในทุกสิ่งความจริงในที่นี้หมายถึงความจริงที่เป็นจริงและรวมกระทั่งถึงความจริงที่ไม่จริงเราก็เรียกว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับถามว่าการที่เราจะรู้ยอมรับความจริงตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

หรือมันหมายความว่าอย่างไรคำว่ารู้ยอมรับแปลว่าจิตของเรานั้นจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นเรื่องนั้นจิตของเราจะต้องไม่ต่อต้านสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือไอ้มนุษย์คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ท่านมีจิตใจที่มีความสุขสงบและเมื่อจิตใจมีความสุขสงบแล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างมีความสุขคือสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตไปตามอัตโนมัตินะครับคำว่ายอมรับตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ที่ท่านมีปัญหากับคนอื่นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในที่ทำงานในครอบครัวของท่านหรือในสังคมหรือตามท้องถนนที่ท่านต้องใช้ชีวิตของตนร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามการที่เรามีปัญหาคาใจกับใครขัดแย้งกับใครและทะเลาะเบาะแว้งกันกับใครเนื่องจากเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบกพร่องในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในนิสัยที่บกพร่องของกันและกันยอมรับในความรู้ความสามารถและความดีงามของกันและกันยอมรับในโอกาสที่ดีกว่าของคนอื่นที่เขามีเหนือกว่าเรายอมรับในความรู้ความสามารถของเขาที่สูงส่งกว่าเราที่เก่งกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ยอมรับมันก็กลายเป็นอิจฉาริษยาหมั่นไส้เขาอคติเขาใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังมันการยอมรับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ที่จะยอมรับในทุกๆสิ่งได้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นก็ตามนะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับใครท่านก็จะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนเหล่านั้นได้อย่างสบายๆเลยเพราะท่านไม่ขัดอกไม่ขัดใจและไม่ขัดคอใครนั่นเองครับประการที่3ในการที่ท่านจะช่วยให้ตัวเองฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักปรับตัวคือปรับตนเองเข้าหาผู้อื่นนะปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นแต่การจะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ก็คือท่านจะต้องรู้จักยอมรับนะความจริงของคนอื่นให้ได้ซะก่อนนะและจึงจะสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ถ้าท่านมีช่องทางออกแบบนี้นะครับในโลกนี้ท่านห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการฝึกตนเองใน3ประการคือ1ไม่ยึดติด2รู้ยอมรับและ3รู้ปรับตัวท่านผู้ฟังครับนั่นทั้งหมดที่คุยมาจนถึงวันนี้คือ4ประการในการที่จะทำให้ท่านเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตเพื่อจะสร้างพลังอำนาจทางจิตให้สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่2ครับในวันต่อไปเราจะพูดถึงพลังอำนาจทางจิตที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตในเรื่องที่3ต่อไปครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่รักครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ชี้แนะชี้นำท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับตนเองเพื่อทำให้ตนเองนั้นสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นๆในสังคมนี้อยู่ในความเป็นธรรมชาติร่วมกันอย่างมีความสุขเราได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองโดยเฉพาะความสุขทางจิตใจนั้นมันจะต้องกระทำผ่านการเป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางอารมณ์คือมีความฉลาดทางอารมณ์นะครับถ้าจิตใจมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์คือเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ที่เป็นสังคมเชิงซ้อนกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะสามารถเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตที่แข็งแกร่งเข้มข้นที่มันจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์สำหรับท่านทุกๆคนในการที่จะคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดก็ตามในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจะบรรลุประสิทธิผลในการทำหน้าที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ตามบทบาทต่างๆที่ท่านได้เลือกได้รับเอาไว้เพื่อจะทำหน้าที่ของท่านกันอย่างขมันขมีได้เป็นอย่างดีเราได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นคนสร้างพลังอำนาจในจิตใจด้วยการสร้างสุขให้กับตนเองมาแล้ว2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเราชี้แนะให้ท่านพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ปลอดทุกข์หมายความว่าให้ท่านหมั่นดูแลจิตใจของท่านให้ท่านหมั่นสั่นสะเทือนจิตใจของท่านฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติให้ได้ในยามตื่นทุกๆนาทีในชีวิตประจำวันการทำให้จิตตนเองปลอดทุกข์หมายความว่าทำให้จิตของตนเองนั้นมันว่างไปจากความทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าว่างไปจากความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญชวนหรือชี้นำชักพาให้ท่านผู้ฟังทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจและยิ่งยากเข้าไปใหญ่ในการที่จะปฏิบัติให้มันเป็นเหมือนอย่างเช่นที่ผมพูดให้ท่านฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความหมายของการเป็นคนปลอดทุกข์หรือมีสภาวะจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังที่เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมดังเช่นผมและใครๆจะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อะไรในจิตใจในชีวิตประจำวันกับเขาเลยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าตราบใดที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและยังหลุดพ้นไม่ได้ในขณะที่หลุดพ้นไม่ได้ท่านก็ยังจะต้องเรียนรู้และแสวงหาวิธีการที่จะชักพาจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นหลุดไปจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหลุดไปจากวัฏฏะสังสารหรือที่ท่านเรียกกันว่าสังสารวัฏคือหลุดพ้นไปจากวงจรหรือวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นในสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนนะครับล้วนต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ในจิตใจไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านทุกคนยังมีโอกาสพบผ่านเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ซึ่งผมเคยให้นิยามมาแล้วว่าคำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์นั่นเองเนี่ยเราจึงไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังท่านนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามาแผ่วผ่านหรือเข้ามาเยี่ยมกรายในจิตใจเลยนะแม้แต่น้อยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ความหมายที่สำคัญที่เราเน้นกันในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนี้นั่นหมายความว่า
ถึงแม้ท่านจะมีความทุกข์รุกเร้าขึ้นมาในจิตใจหรือมีความทุกข์กายแล้วไพล่ไปทุกข์ใจก็ตามเราสอนให้ท่านชี้แนะชี้นำให้ท่านทำจิตของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เหล่านั้นเสียให้ได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าอย่างสิ้นเชิงแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ให้เหลือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในจิตใจของท่านนั่นเองครับฟังแล้วดูเหมือนจะทำได้ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่ายากมันจะลำบากแค่ไหนเราก็คงจะพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติมันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือความสุขภายในจิตใจที่เราจะได้รับมันนั่นเองนี่คือประการสำคัญเพราะฉะนั้นการทำจิตใจของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงแม้มันจะมีทุกข์ท่านจะต้องฝึกจิตใจของตัวเองให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าท่านไม่มีความทุกข์ใดๆอยู่ในจิตใจให้จงได้นี่คือความเป็นยอดคนครับคนที่มีความทุกข์และทำให้ตนเองนั้นไม่สั่นสะเทือนเป็นการรับรู้หรือรับเอาความทุกข์นั้นมาเป็นปัญหาให้กับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้กับตนเองได้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าคนคนนั้นนะถ้าทำสำเร็จนะคือยอดคนเพราะสามารถเอาชนะความทุกข์ระทมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตัวเองได้ท่านผู้ฟังจะกลายเป็นคนเหนือคนเลยทีเดียวนะครับการทำจิตใจของตัวเองให้ว่างนะไปจากความทุกข์เราได้คุยกันไว้มากมายนะวันนี้เราคงจะไม่ย้อนถอยหลังกลับไปกล่าวให้มากความอีกแต่ว่าเราจะก้าวไปสู่เรื่องที่สองที่เรากล่าวไว้ในครั้งถัดมาว่าถ้าท่านจะมีพลังอำนาจในจิตใจจิตท่านจะต้องว่างไปจากความทุกข์จิตของท่านจะต้องล้นเปี่ยมไปด้วยความสุขไอ้ความสุขและความว่างไปจากความทุกข์เนี่ยครับมันจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งสามารถจะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดๆที่ดีงามนะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดที่เหนือกว่าความเป็นปัจจุบันของท่านได้อย่างแยบยลแล้วก็มันจะอาจจะมีก้อนมวลของผลึกแห่งความคิดที่จะนำท่านไปสู่สิ่งใหม่นำท่านไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเป็นคนที่จะสนุกกับชีวิตนั้นเราก็ได้แนะเน้นท่านไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติตนกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่ขอกล่าวซ้ำอีกเพียงแต่ที่ต้องเท้าความเพื่อจะนำท่านไปสู่ประการที่สามครับในการที่จะสามารถช่วยนำพาตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีพลังอำนาจทางจิตที่สูงส่งจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะสภาวะของจิตใจที่เป็นสุขหรือสุขภาวะทางจิตอันเกิดมาจากการที่ท่านรู้จักสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานเนี่ยมันมีแต่ประโยชน์แต่มันไม่มีโทษและก็ตัวเราเองเท่านั้นที่จะสร้างมันได้ใช่ใครอื่นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะยินดีที่จะกล่าวให้ท่านฟังในประการที่3ซึ่งเป็นช่องทางหรือหนทางที่เราเคยบอกเอาไว้แล้วว่ามันจะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและท่านก็ยังสามารถจะแบ่งปันไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวท่านทำให้เขาพลอยมีจิตใจที่มีความสุขและสงบตามท่านไปด้วยถ้าหากว่าสมาชิกทุกคนในสังคมเดียวกับท่านในครอบครัวเดียวกันกับท่านหรือในบ้านหลังเดียวกันกับท่านเนี่ยทุกคนล้วนมีหัวใจที่อิ่มเอมหรืออิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขสนุกสนานในการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในครอบครัวหรือมีความสุขสนุกสนานในการทำงานร่วมกันในองค์กรในทีมงานหรือในบริษัทเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้จิตใจของท่านผ่องแผ้วก็คือปลอดโปร่งโล่งสบายถูกไหมฮะก็จะทำให้จิตใจของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งขึ้นมาได้เหมือนกันการมองโลกในแง่ดีหมายถึงการที่ท่านจะต้องมองทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกหรือมองในด้านบวกให้จงได้ให้จงได้นะครับเช่นถ้าหากว่าท่านจะคิดบวกกับตัวเองมันก็จะนำตัวท่านเองไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกๆคราวในทุกๆสถานการณ์ที่ท่านจะต้อง
ผชิญหน้ากับสิ่งที่สับสนซับซ้อนหรือในสิ่งที่วุ่นวายในสิ่งที่ท่านไม่อาจคาดหมายได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายอะไรทำนองนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนมีความคิดบวกต่อตนเองคือเชื่อมั่นว่าเราทำได้เชื่อมั่นว่าเราจะเผชิญหน้ามันได้หรือเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่เดือนกี่ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอนการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างนี้มันจะไม่ทำให้เราเกิดอาการเป็นเหมือนคนปริวิตกไปทุกสรรพสิ่งนะถ้าเราวิตกสิ่งใดคือมองอะไรแล้วคิดหมายในทางต่ำไว้ล่วงหน้าซะก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะชักพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านให้พลอยเสียสมดุลตามไปด้วยเมื่อจิตสำนึกอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเสียสมดุลคือสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำรับประกันได้เลยครับว่าชีวิตของท่านในวันนั้นเนี่ยหรือชีวิตของใครคนนั้นเนี่ยไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้หรือถ้าจะพบกับสุขที่แท้จริงบ้างในบางวันบางเวลามันก็จะหาใช่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นนิรันดร์ไม่มันเป็นความสุขแคบกระเดียวกระดาวอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีนั่นก็คือการคิดบวกต่อตนเองคิดว่าเราทำได้แน่คิดว่าเราเผชิญได้แน่คิดว่าไม่มีอะไรยากสำหรับเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์สุขให้กับตัวท่านเองในบ้านปลายนอกจากท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกต่อตนเองเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองจนกระทั่งทำให้ท่านกล้าแสดงออกไม่ปริวิตกอะไรล่วงหน้านะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจกลายเป็นคนที่ขาดสภาวะทางจิตไปในที่สุดนั้นนะเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้คิดบวกต่อผู้อื่นด้วยการคิดบวกต่อผู้อื่นหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเสียสมดุลไปคือเชื่อมั่นแต่ความคิดตัวเองเชื่อมั่นแต่การกระทำของตัวเองเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองเนี่ยขณะที่ไม่เชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆเนี่ยมันจะนำพาซึ่งปัญหาให้เกิดขึ้นต่อพวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันหรือที่ทำงานอยู่ร่วมกันได้มากมายเหลือจะบรรยายเสียทีเลยทีเดียวนะครับมันคนที่มีความคิดบวกต่อผู้อื่นก็คือคนที่ฝึกตัวเองให้เชื่อมั่นในตนเองขออภัยครับให้เชื่อมั่นในผู้อื่นการเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักไว้ใจผู้อื่นและวางใจผู้อื่นทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าไว้ใจและวางใจก็เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อไปอีกครับมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าอยู่ๆจะให้ใครมาไว้ใจเราเนี่ยโดยที่เราไม่สั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างของเราออกมาเพื่อแสดงบทบาทด้านพฤติกรรมบางสิ่งของเราออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเพื่อนมนุษย์คนนั้นๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะเป็นคนไว้ใจเราหรือการที่เขาจะเป็นคนรู้จักวางใจเรามันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันครับคำว่าไว้ใจในผู้หนึ่งผู้ใดหมายความว่าอะไรครับการที่ท่านเกิดมาแล้วเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่นการที่ท่านเข้าไปทำงานในบริษัทในองค์กรใดก็ตามท่านเป็นบุคคลที่เจ้านายไว้ใจท่านท่านลองถอดความหมายดูสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่นำพาซึ่งความไว้ใจที่ผู้อื่นเขาจะหยิบยื่นให้ท่านมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจแน่นอนถ้าท่านเป็นคนที่ผู้อื่นเขาเชื่อถือและไว้ใจเขาไว้ใจอะไรครับไว้ใจในความรู้ความสามารถของท่านว่าถ้าท่านมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอเขาก็ไว้ใจให้ท่านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาเชื่อมั่นกันเต็มที่เลยว่าท่านต้องทำได้ท่านต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมันถ้าพูดถึงคำว่าไว้ใจแสดงว่ามนุษย์เราจะไว้ใจกันในด้านของความรู้ความสามารถที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันนั่นเองถูกไหมครับแต่ทีนี้การคิดบวกต่อผู้อื่นนอกจากเราจะรู้จักไว้ใจคือคำว่าไว้ใจในความรู้ความสามารถของคนอื่นแล้วท่านจะต้องคิดบวกก็คือจะต้องรู้จักวางใจผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักวางใจผู้อื่น
หน้าที่หลักในขณะนั้นหรือในความเป็นปัจจุบันที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองทำให้ได้เนี่ยก็คือการวางใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กันกับคำว่าไว้ใจผู้อื่นนั่นเองคำว่าวางใจผู้อื่นที่เกิดขึ้นถ้าท่านทำสำเร็จมันก็จะยิ่งทำให้ท่านพบกับความสุขมากขึ้นเพราะการวิตกกังวลการหวั่นไหวอะไรต่อมีอะไรในการไม่เชื่อใจในตัวตนของคนอื่นๆนั้นมันจะลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งบางคนบางรายไม่มีเลยครับไม่มีความไม่ไว้ใจไม่วางใจผู้อื่นอย่างที่รวมๆเรียกกันว่าไม่มีการไม่เชื่อมั่นในคนอื่นนั่นเองครับคำว่าวางใจในที่นี้หมายถึงวางใจในความดีงามของเขาวางใจในการเป็นคนที่มีคุณธรรมนะมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์ของใครใครคนนั้นนั่นเองถ้าจะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวท่านผู้ฟังก็หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังจะทำตนให้เป็นคนให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่วางใจของผู้อื่นว่างี้นะครับท่านจะต้องประพฤติตนยังไงครับก็คือต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่เป็นคนที่มือถือศาสตร์ปากถือศีลอย่างเนี้ยคนอื่นๆก็คงจะไม่วางใจในความเป็นคนดีของเราในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเรามันในการที่จะสั่นสะเทือนจิตใจผู้อื่นให้เกิดการไว้ใจเราซึ่งคู่กันกับคำว่าวางใจเราก็จะต้องหมั่นนำเอาความรู้ความสามารถของเราออกมาแสดงออกมาประพฤติออกมาปฏิบัติเพื่อทำให้คนอื่นพิสูจน์รู้ดูเห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความชำนาญในการที่จะทำอะไรดีๆในเชิงสร้างสรรค์กับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการที่ท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดด้านบวกไม่ว่าจะคิดบวกต่อตัวเองหรือคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามถ้าท่านจะคิดบวกต่อตัวท่านเองถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแปลว่าท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองเวลาทำงานอะไรยากๆหรือกำลังจะได้รับมอบหมายงานยากๆหรือสิ่งยากๆในชีวิตท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนคิดบวกคือจะไม่ท้อแท้จะไม่ยี่ระไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นหรือตัวเองกำลังจะพบเผชิญนั้นมันจะเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวหรือน่ารังเกียจมากน้อยปานใดท่านผู้ฟังก็สามารถจะเผชิญกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นได้อย่างสบายๆด้วยจิตใจที่มั่นคงเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงฉันจะฟันฝ่าได้แน่นอนนะคือคิดบวกกับตัวเองนะครับนะเราทำได้เหมือนอย่างที่ใครต่อใครชอบท่องให้ฟังกันเกลอนั่นแหละครับท่องออกมาจากจิตใจจากจิตสำนึกได้เป็นดีนะครับในการที่จะกล่าวกับตัวเองว่าเราทำได้นั่นก็คือการคิดบวกกับตัวเองซึ่งมันตรงกันข้ามกับใครหลายๆคนที่อยู่ในสังคมของท่านท่านลองสังเกตดูบางคนนะเวลาได้รับมอบหมายงานยากๆให้ทำมักจะอุทานกับตนเองหรืออุทานกับคนที่มอบหมายงานให้ตัวเองทำอยู่เสมอว่าหนูคงทำไม่ได้อะฉันคงทำไม่ได้อะผมคงทำไม่ได้อะตายแน่แล้วเราแย่จังเลยเราที่เราจะต้องทำในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนั่นคือการคิดบวกคือเชื่อมั่นในตัวเองส่วนการคิดบวกต่อผู้อื่นโดยสรุปก็คือการเชื่อมั่นในคนอื่นด้วยการหัดไว้ใจผู้อื่นและวางใจในผู้อื่นให้ได้นั่นก็คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าท่านทำสำเร็จความสุขก็ย่อมเป็นของท่านอีกเช่นกันเห็นไหมครับความสุขได้มาจาก3ประการแล้วนะครับที่สำคัญคือปลอดทุกข์สนุกกับชีวิตมองโลกในแง่ดีที่เรากำลังพูดถึงนี่ต่อไปเป็นประการที่4เป็นวิธีการที่4หรือเป็นช่องทางที่4ที่จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เหมือนกันนั่นก็คือการที่ตัวท่านเองจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ร่ำรวยอารมณ์ขันกับเขาบ้างนะครับคนที่มองโลกในแง่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตสุขสดใสไประดับหนึ่งแล้วนะฮะและถ้าหากว่าเรารู้จักมองโลกในแง่ดีแล้วยังไม่พอเรายังฝึกตัวเราเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันอีกต่างหากเนี่ยมันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าการเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นน่ะมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมากับจิตวิญญาณอันนั้นก็จริงอยู่ครับแต่การเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นนอกจากจะเป็นนิสัยทางจิตวิญญาณที่แต่ละคนถือติดตัวกันมาจากภพชาติอดีตแล้วมันเป็นอารมณ์ขัน
หรือเป็นนิสัยของการเป็นคนที่มีอารมณ์ขันที่สามารถจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราจะสร้างสรรค์ตนเองเราจะยกระดับตนเองหรือเราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งด้วยการฝึกฝนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียงแค่พรสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียวพรแสวงของท่านก็สามารถจะช่วยทำให้ท่านเข้าถึงการเป็นคนมีอารมณ์ขันได้และทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงวันหนึ่งเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นกลายเป็นคนมีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งท่านผู้ฟังครับพื้นฐานของการเป็นคนสนุกกับชีวิตพื้นฐานของการเป็นคนที่ชอบมองโลกกว้างในแง่ดีนะมองผู้อื่นในแง่ดีมองสิ่งแวดล้อมในแง่ดีนี่ก็คือฐานนะรากฐานที่สำคัญของการที่ท่านจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันได้อย่างสบายๆคนที่จะมีอารมณ์ขันได้นะอย่างน้อยๆต้นทุนที่สำคัญก็คือต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้นะและต้องเป็นคนที่จะรื่นรมย์ได้ตลอดเวลาคือสนุกกับชีวิตไปตลอดนะฮะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือรู้จักเรียนรู้วิธีการสร้างความขบขันให้กับทั้งตัวท่านเองและผู้อื่นจากบรรดาตลกมืออาชีพก็คงจะได้มั้งครับเนี่ยตลกมืออาชีพหรืออ่านหนังสือตลกอ่านหนังสือขบขันอ่านหนังสือบันเทิงที่ทุกวันนี้ก็หนังสือประเภทนี้ในท้องตลาดก็มีมากมายนะขอเพียงแต่ให้มีความทะเลนนิดๆอยู่ไว้เท่านั้นนะครับแต่อย่าให้มันทะลึ่งจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอารมณ์ขันหรือสัปปดีสัปปดนวลนิจิตแจ่มใสตามภาษิตที่ครองใจใครหลายๆคนที่ท่องจำจนขึ้นใจบางครั้งมันอาจจะออกโป๊เกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะผมจะยกตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันให้กับตนเองที่หลายๆคนเขาชอบยกตัวอย่างมากล่าวอ้างกันนะวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบฉวยความคิดของคนอื่นมาเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าถ้าท่านจะเป็นคนมีอารมณ์ขันเนี่ยมันต้องฝึกให้เราคิดเป็นนะอย่างเช่นรู้จักคิดมุมกลับอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเจอใครสักคนนึงพลาดมาเหยียบเท้าเราเข้าจังเบ้อแล้วเรารู้สึกเจ็บมากและปวดมากเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่มีอารมณ์ขันนะอาจจะทำให้เราเสียจริตอาจจะทำให้เรามีอารมณ์ที่เป็นพิษทำให้เราคิดไม่ดีต่อคนที่เขาเผลอพลาดหรือประมาทมาเหยียบเท้าเราเอาก็ได้เท่ากับว่าเราก็จะมีศัตรูคนใหม่เพิ่มขึ้นในชีวิตของเราอีกคนหนึ่งแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรือไม่ควรที่จะเสียสมดุลตรงนั้นเลยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการจะเป็นคนมีอารมณ์ขันได้เช่นพอเหยียบเท้าไปข้างหนึ่งแล้วเขาก็แนะนำว่าก็ยื่นเท้าอีกข้างให้มันเหยียบสิและเราก็จะสมดุลคือเจ็บอย่างสมดุลว่างั้นนะวันต่อไปเราจะมาพูดถึงความสุขที่ได้จากการทำจิตทำใจของเราอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่5และเป็นประการสุดท้ายครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้ท่านได้ฟังไปตอนหนึ่งละโดยวิธีการสร้างสุขภาวะทางจิตใจหมายถึงอะไรครับหมายถึงวิธีการสร้างสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นเองครับเพราะว่าความสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดแห่งความปรารถนาไม่แพ้การแสวงหาทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆจะโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่าความสุขในชีวิตนั้นถ้ามีทรัพย์เยอะมีเงินทองแยะแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายนั้นนะจะเป็นประโยชน์หรือจะมีค่าสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแล้วเป็นทุกข์นะครับแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยและมีความสุขด้วยอันนี้สิดีครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็อย่างที่กล่าวแล้วเราจะพูดถึงเรื่องแต่ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายใครต่อใครก็แนะนำหรือชี้นำท่านทั้งหลายเอาไว้กันเยอะแล้วเนี่ยรายการของเราก็ละเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่พูดในประเด็นนั้นแต่เรามาชวนเชิญท่านว่าเราจะมาแสวงหาความสุขด้วยวิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองแทนที่จะต้องเหนื่อยล้าไปออกกำลังเที่ยวหาความสุขในป่าในเขาหรือหาความสุขเอาจากความลำเค็นของคนอื่นๆเนี่ยเรามาสร้างสุขด้วยวิธีการหาความสุขภายในจิตใจของตัวเองด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองภายในจิตใจของเราเสียจะดีกว่าซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะฮะเขาบอกว่าความสุขตรงนี้เป็นธรรมะชั้นสูงน่ะเป็นผลกรรมก็คือเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่เราเรียกว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้ภายในจิตใจของตัวเราเองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะอยู่ตรงไหนก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาเลยด้วยซ้ำไปมันสุขภาวะทางจิตใจที่เรากล่าวให้ท่านฟังไปเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าอะไรครับคำว่าคิดบวกก็แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่จะนึกครับนึกแต่สิ่งที่ดีๆนึกแต่สิ่งที่มีประโยชน์นึกในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ในประโยชน์สุขเพื่อตนเองหรือสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขต่อผู้อื่นหรือจะให้ไกลไปกว่านั้นนะไม่ได้คิดกันตื้นๆแค่ตัวเรากับผู้อื่นเท่านั้นก็คือนึกเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มีความสงบสุขและสร้างสังคมของตัวเองที่เป็นสังคมแห่งมนุษย์โลกให้มีสันติสุขอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเราหากินหาทรัพย์หาเกียรติหาชื่อเสียงกันมามากแล้วนะครับเราลองมาทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในกลวิธีในการหาสุขหรือแสวงสุขให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยก็ล้วนต้องการหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นครับวิธีการหาความสุขให้กับตนเองด้วยการคิดบวกนึกบวกรู้สึกบวกนะแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำที่รวมๆ เรียกกันว่าความประพฤติที่เป็นบวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ยากครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและเป็นไปได้ง่ายด้วยแต่ส่วนใหญ่ผู้คนในสังคมสังเกตไหมครับรวมทั้งตัวเราเองที่ผ่านมาจากอดีตด้วยลองทบทวนถามตัวเองดูเถอะครับส่วนใหญ่แล้วเราลืมที่จะแสวงหาความสุขด้วยการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในตนเองแต่เราใช้วิธีการแสวงหาความสุขหรือสร้างความสุขให้กับตัวเองบนความทุกข์บนความลำเค็ญของผู้อื่นของสรรพสิ่งอื่นอันนี้นะสิครับที่เราเรียกว่าเกิดความไม่ถูกต้องหรือเกิดความไม่ดีงามหรือถ้าพูดในทางจิตวิญญาณก็คือเป็นความผิดบาปเหลือเกินครับซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ถนัดที่จะทำเช่นนี้เพราะมนุษย์ขาดสตินะในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วสร้างสุขให้ตนเองขณะที่คนอื่นก็พลอยมีความสุขร่วมกันกับเราไปด้วยแล้วทำให้เรามีสังคมที่มีความสงบสุขอย่างที่เรียกว่ามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านปลายทุกวันนี้เราหากันไม่ค่อยจะได้
เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาหาสุขให้กับตัวเองนั้นมักจะหาเอาจากความลำเค็ญของคนอื่นหาเอาจากความทุกข์ยากของผู้อื่นตรงนี้มันจึงเป็นความสุขที่เราได้มาก็จริงครับแต่มันจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวอย่างเช่นเวลาเราเอาชนะคนอื่นด้วยอำนาจที่เหนือกว่าไม่ว่าอำนาจทางปัญญาที่เราฉลาดรอบจัดเชียนะฉลาดกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจคือเงินตราเหนือกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจด้วยการมีเสียงดังกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นอำนาจเหล่านี้ครับถ้าเราใช้มันเพื่อแสวงสุขและแสวงหาผลสำเร็จให้กับตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นการฝากรอยแค้นเอาไว้ให้กับผู้อื่นเมื่อเราฝากรอยแค้นไว้ให้กับผู้อื่นธรรมดาของมนุษย์โลกทั่วไปครับเมื่อมีการแค้นเกิดขึ้นรายการแก้แค้นย่อมตามมาแก้แค้นวันนี้ไม่ได้ก็แก้แค้นในวันหน้าแก้แค้นในวันหน้าไม่ได้ก็แก้แค้นในชาติหน้าบางคนบอกว่าร้อยปีก็ไม่สายซึ่งตรงนี้ครับมันไม่ใช่ความสงบสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขประเภทชั่วครั้งชั่วคราวชั่วภพชาติหนึ่งแต่ชาติหน้ามีความทุกข์รอท่าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่ามันไกลไปถึงชาติหน้าข้าไม่ขอนึกหรอกชาตินี้ขอมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็ไม่เป็นไรเลยไอ้นั่นก็ว่ากันไปมันแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยเป็นผู้รักการประพฤติธรรมและอยากจะสร้างหรืออยากจะนำสันติสุขมาสู่สังคมของตัวเองประเทศชาติของตนเองหรือเพื่อโลกอันสงบสุขของเราเองที่เรียกว่าโลกเสรีเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการจะช่วยเหลือเจือจานกันเพื่อที่จะแบ่งปันความสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันไว้ด้วยจะดีกว่าไหมตรงนี้ครับทุกวันนี้เรามีรู้จักการทำบุญสุนทานด้วยการให้ทรัพย์สินเงินตรานะแก่ผู้อื่นนะอยู่กันตลอดเราสอนกันอย่างนั้นแต่เรามีวัฒนธรรมกันสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในสังคมของประเทศไทยเรากันหน่อยไหมหรือมีวัฒนธรรมในสังคมบ้านเราหมู่บ้านของเราหรือว่าในครอบครัวของเรากันไหมว่าเราจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยแสดงบทบาทหน้าที่หลักเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงถ้าเรียกว่าหน้าที่หลักก็ดูเหมือนจะบังคับไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าสร้างค่านิยมกันละกันในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วรู้จักแลกเปลี่ยนแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันบ้างแทนที่พอมองเห็นคนอื่นเป็นผู้ที่น้อยด้อยกว่าก็หาทางจะแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความรู้ความสามารถไปให้แก่กันและกันแล้วเรารู้จักแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นกันบ้างดีไหมและถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการรู้จักแบ่งสรรปันสุขให้แก่กันและกันด้วยสังคมของเราจะสวยงามมากขึ้นไหมโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นไหมสังคมของเราประเทศชาติของเราจะร่มเย็นเป็นสุขคือมีความว่างไปจากความทุกข์ด้วยกันไหมตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมเสมอนะครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ใช่แค่การครองศีลอยู่กับตนเองแค่นั้นไม่พอนะเราจะต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้วยว่าศีลคือข้อห้ามนะโดยเฉพาะศีล5ใน5ประการเนี่ยที่ปุถุชนและวินยูชนทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นนะเขาห้ามไว้เพราะอะไรนะและแค่นั้นยังไม่พอเรายังจะต้องทําในสิ่งที่ควรทําที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาได้นําเสนอสติปัญญาหรือแสงสว่างต่างๆผ่านมาทางคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยให้ท่านได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะให้ท่านได้เอาไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สุขในตนเองและสังคมอีกต่างหากด้วยเพราะว่าความมีสันติสุขในสังคมนั้นนะนอกจากเราถือศีลกินเจแล้วเรายังจะต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมะคือประพฤติตนให้เป็นหนึ่งเดียวคือกลมกลืนกันด้วยสภาวะแห่งธรรมคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติร่วมกันอีกด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างสุขภาวะทางจิตใจของเราให้ได้ซะก่อนและเมื่อเราได้สุขภาวะทางจิตใจคือเมื่อเรามีความสุขในจิตใจของเราแล้วจิตมันเป็นสุขกายเราก็เป็นสุขคือสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีถูกไหมฮะจิตใจร่าเริงเบิกบานและเมื่อเรามีจิตเป็นสุขกายเป็นสุขเราก็จะเป็นคนอยู่สุขคำว่าอยู่สุขแปลว่าเราก็จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองก็คือการทำร้ายตนเองและนอกจากเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองแล้วความเป็นคนอยู่สุขคืออยู่เป็นสุขของเรา
มันก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือเมื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกต่างหากด้วยนี่คือผลพลอยได้ที่มันจะต่อเนื่องติดตามมามากมายเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่ามนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่ตัวเราเองหยัดยืนอยู่แล้วก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่โดยรอบอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่งดงามแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะว่ามนุษย์คนนั้นหรือตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับตัวเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือเหมาะที่จะได้เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์คนหนึ่งของโลกเสรีดวงนี้หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรของสังคมของบริษัทของโรงงานท่านที่ว่านี้ได้อย่างสบายๆเพราะท่านเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสุขที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาโดยการหยิบหรือเฉือนออกจากหัวใจเราไม่ได้ครับแต่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำที่เรียกว่าประพฤตินะฮะปฏิบัติต่อผู้อื่นแล้วทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตสำนึกของเขาเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นสุขตามเราไปด้วยตรงนี้ครับเป็นการลงทุนที่ไม่ยากและทำอย่างไม่ลำบากเริ่มต้นได้ง่ายๆทำได้ง่ายๆแล้วก็สำเร็จผลง่ายด้วยจริงไหมครับเอาง่ายๆแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้นแหละครับเขาก็ยิ้มให้กับเราแล้วมันถ้าจิตใจเราไม่ผ่องแผ้วหน้าตาของเราก็คงจะยิ้มและทำตาแป๋วแหววกับเขาคงไม่ได้ถูกไหมนะครับท่านผู้ฟังมันเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วแบ่งปันให้แก่กันและกันนี่คือการประพฤติธรรมชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดบวกที่เราคุยไว้เมื่อคราวที่แล้วเราบอกท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะเป็นคนคิดบวกตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรามีความสุขครับถ้าเราเห็นอะไรแล้วเรามองไปในทางต่ำคาดหมายมันไปในทางต่ำหรือคาดหมายตัวเองนะครับไม่ใช่คาดหมายคนอื่นนะเป็นในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับถ้ามองโลกในแง่ร้ายคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราก็เรียกว่าโลกนะครับเช่นเพื่อนพูดจารู้สึกขัดหูขัดอกขัดใจเราหรือเพื่อนแสดงอะไรแล้วมันขัดตาเราขัดใจเราถ้าเรามองเขาในแง่ร้ายคือมองเขาในแง่ลบท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองเขาในแง่ลบนะเราต้องมองว่าเขาพูดหาเรื่องเราเขาคิดชั่วกับเราเขาต้องคิดร้ายกับเราแง่ๆเราจะต้องสรุปว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นคำว่าสรุปในที่นี้น่าจะใช้คำว่าพิพากษาเขาอะนะครับทำไมใช้คำว่าพิพากษาแทนคำว่าสรุปเพราะว่าเวลาเรามองว่าใครคิดไม่ดีกับเราใครทำร้ายเราใครทำชั่วกับเราไอ้ตัวโกรธในจิตใจเรามันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ขุ่นเคืองใจนะไม่พอใจอารมณ์บ่อจอยที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกหรือการกระทำของใครๆที่เราแลเห็นอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังมันอยู่อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงใช้คำว่าพิพากษาเขาทันทีที่ได้เห็นพิพากษาเขาทันทีที่ได้ฟังเขาพูดอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบยังไม่ได้ใช้สติปัญญานะพิสูจน์รู้หรือพิจารณาดูว่าที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรมันจริงหรือเท็จตามที่เขากล่าวไหมเจตนาที่เขาพูดเช่นนั้นกับเราเจตนาที่เขาแสดงออกอย่างนั้นกับเราเขาคิดชั่วกับเราคิดลบกับเราหรือคิดร้ายต่อเราจริงหรือไม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ทันได้คิดเลยยังไม่ทันได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเลยเรายังไม่ได้ใช้เวลาสอบสวนทวนความเลยเราฟันธงไปแล้วพิพากษาเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็โกรธเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับไม่ใช่รอเรือรบนะฮะคิดลบคือรอลิงนะครับคิดด้านที่จะเป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาเนี่ยเพราะมองว่าเขาเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูต่อเรานั่นเองเพียงแค่ได้ยินเขาพูดหรือเห็นท่วงท่าลีลาเขาที่แสดงออกต่อหน้าต่อตาเราและมากระทบจิตใจเราว่าแหมเราไม่พอใจเลยเราไม่ชอบใจเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเป็นคนสร้างสุขภาวะให้กับจิตใจของตัวท่านเองได้ตลอดเวลาในยามตื่นท่านจึงต้องฝึกตัวเองในแง่นี้ครับคือคิดบวกครับคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะเขาเรียกว่าไม่มองโลกในแง่ร้ายพยายามมองหาความดีงามหรือมองด้านบวก
ของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอาไว้ก่อนมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือเป็นปกติสุขสงบสุขอยู่ดังเดิมเมื่อจิตเป็นสุขสงบสุขตัวของท่านก็จะอยู่เป็นสุขเมื่อตัวท่านอยู่เป็นสุขนะครับมันก็จะไม่ไปก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นจากการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของท่านในบทบาทของคนที่อยู่ไม่สุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกก็คือการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่มองโลกในแง่ร้ายและในขณะเดียวกันครับอีกลักษณะหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันกับการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนั่นก็คือการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำโอ้โหอย่างนี้แย่มากเลยครับการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำหมายความว่าอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฮะในชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนเป็นนักร้องนะเป็นคนทำงานเป็นนักบริหารนะหรือเป็นใครก็ตามครับในชีวิตของท่านย่อมเจอบางสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์กันบ้างล่ะครับในชีวิตเช่นนะหนังสือที่เราเรียนวิชาเนี่ยมันยากมากเลยนะไม่อยากเจอความรู้ที่ยากๆเพราะรู้ว่าถ้ามันยากเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยเวลาไปสอบเรามีโอกาสจะสอบตกได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนะเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากสำหรับชีวิตของตัวเองเนี่ยพอเราเจอข้อสอบยากๆขอโทษความรู้ยากๆนะบทเรียนยากๆหรือโจทย์เลขยากๆถ้าตัวเราเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาเนี่ยพอเจอว่ายากปั๊บเราเกิดความรู้สึกนึกคิดในจิตใจขึ้นมาว่าไงครับถ้าเราเป็นคนคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเราจะรีบรำพันกับตัวเราเองบอกกับตัวเองทันทีว่าแย่แล้วสิเรานะแล้วก็ยุ่งละสิตายแล้ววะคงทำไม่ได้แน่เลยเราสอบตกแง่ๆเลยฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำอุทานที่บอกกับตัวเองแบบสุภาพสุภาพนะครับถ้าอยู่คนเดียวคงจะพูดอะไรที่มันถึงกึ๋นยิ่งกว่านี้นะฮะเอาเป็นว่าท่านมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยครับถ้าเจออะไรที่ยุ่งยากยุ่งยากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเกิดมีความคิดไปว่าตัวเองคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราแบบเนี้ยครับคือลักษณะของคนที่คิดคาดหมายอะไรไปในทางต่ำหรือว่าเวลาเห็นรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับเราไปยืนรออยู่ที่สถานีรถไฟแล้วสมมติว่าเราเพิ่งเจอรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้จักรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเห็นหัวรถจักรมันลากขบวนยาวเหยียดนะครับวิ่งถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่เร็วมากเลยพุ่งจี้ตรงเข้ามายังสถานีที่จะมาจอดเทียบท่าที่ชานชาลาของเราถ้าเราเองเป็นคนคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเราก็จะบอกว่ารถไฟขบวนนี้มันคงเบรกไม่อยู่ที่สถานีนี้แง่ๆเลยและเราจะคงจะไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้เดินทางต่อไปยังปลายทางแน่นี่คือการคิดลบกับตัวเราเองนะครับว่าเราคงหมดสิทธิ์ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้แน่เพราะดูสิพี่แกพุ่งเข้ามาเทียบท่าชานชาลาสถานีด้วยความเร็วจี๋ทีเดียวแล้วขบวนตั้งยาวเหยียดยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิพากษาหรือฟันธงไปแล้วว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันเป็นเรื่องร้ายๆที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวฉันเองเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยป่วยทางจิตแบบนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะคิดแบบนี้แล้วท่านผู้ฟังครับจิตใจของท่านจะเกิดสุขภาวะคือมีความสงบสุขได้ยังไงครับเพราะคิดไปในทางร้ายกับตัวเองหรือมองโลกในแง่ลบไปเรียบร้อยแล้วพอมองแบบนี้คิดอย่างนี้จิตใจมันเห็นทีจะมีความสุขสงบเห็นท่าจะยากถูกต้องไหมครับมันคนที่เป็นอย่างนี้มักจะเป็นคนที่ขี้ขลาดครับคือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือนะขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือคืออธิบายไม่ชัดบอกไม่ได้พยากรณ์ล่วงหน้าก็ไม่ได้ไม่แน่ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นบางคนเขาเรียกว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนะครับและไอ้วิตกจริตบ่อยๆแบบนี้ครับถ้าทิ้งไว้ค้างคาไว้ในตนเองจนสกาจนเคยตัวเนี่ยนะฮะมันจะพาให้ตัวเองกลายเป็นคนวิกลจริตเข้าไปได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าวิตกจริตนั้นเป็นการป่วยทางจิตมันเป็นอาการบกพร่องนะทางด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเราจึงจะต้องฝึกตัวเราเองครับว่าถ้าเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อสร้างแล้วจะดำรงรักษาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไว้ได้อย่างไรวันนี้เราเน้นย้ำเลยครับว่า
ท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคืออย่าคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรืออย่ามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตัวของท่านเองนะครับก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นคือคนที่มีความกล้าหาญครับไม่ขี้ขลาดครับกล้าคิดกล้านึกกล้ารู้สึกและก็กล้าเอาความนึกความคิดความรู้สึกของตัวเราเองนั้นแสดงออกมาให้คนอื่นได้ประจักษ์เป็นพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับถ้าเราคิดคือกล้าคิดและเราทำเพราะเรากล้าทำมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองคิดอะไรแล้วกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาพูดให้คนอื่นฟังมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาแสดงออกหรือมากระทำให้คนอื่นได้เห็นเป็นประจักษ์เนี่ยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญครับที่คนทั่วไปสื่อสอนให้เราฟังเสมอว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คิดบวกเอาไว้ก่อนถ้าเราคิดบวกแล้วมันทำให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขเราเอาสิ่งดีๆที่เราคิดไว้เป็นบวกนะฮะมาพูดให้คนอื่นฟังมันก็จะเป็นพจมานที่หวานหอมแน่มันเป็นคำพูดที่ไพเราะหวานหอมหวานหูแน่ๆนะครับและก็ยังเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เวลาแสดงออกหรือกระทำต่อใครใครๆก็รักใครๆก็พึงพอใจเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้อื่นเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างนี้มันก็จะสร้างเสน่ห์

สิ่งที่ดีงามต่อผู้อื่นอันเกิดจากการท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแล้วถึงแม้คนอื่นจะทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวท่านให้กระทบกระทั่งกายใจของท่านท่านก็ให้อภัยเขาได้เพราะท่านคิดบวกต่อเขาว่าเขาไม่เจตนาหรอกเขาไม่ได้แกล้งรอกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนเรามันผิดพลาดกันได้นาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าท่านจะย้อนกลับเขาด้วยการตอบโต้ต่อต้านการกระทำใดๆที่เขาแสดงออกต่อท่านหรือเปล่าท่านจะไม่มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับเขาเด็ดขาดเลยครับและเมื่อไม่ทำเช่นนั้นความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านและความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดขึ้นก็เพราะคิดบวกคือท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนี่เองแหละครับไม่ใช่อย่างอื่นหรอกครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมีโอกาสสัมผัสอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเรียกว่าอารมณ์รู้สึกนะครับส่วนมากแล้วก็ร้อยอารมณ์ครับคือมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในชีวิตประจำวันนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิด2ด้านครับ

ด้านหนึ่งคือด้านของความสุขมีอารมณ์ดีก็มีความสุขครับแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็มีทุกข์นะแต่ว่าหลายคนครับในเรื่องของความสุขนี่เข้าใจอยู่ครับว่าอารมณ์ดีแล้วเป็นสุขนี่คือเป็นอย่างไรแต่ว่าเวลามีอารมณ์ไม่ดีคือเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงนะหรือเวลาเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางทีเราอ่านใจตัวเราเองไม่ออกเหมือนกันนะครับมนุษย์เรามีหลายลีลาเหลือเกินครับในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูสิครับถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำมาหากินนะฮะแล้วจิตก็มุ่งมั่นอยู่กับรายได้จิตของเราก็มุ่งมั่นอยู่กับเนื้องานที่เราจะต้องกระทำจิตของเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณภาพของงานที่เราจะต้องกระทำถามว่าวันนั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยในสภาวะจิตของเรานั้นมีความสุขจริงหรือเปล่าความทุกข์ต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับการกระทำสนุกสนานกับการเรียนหนังสือสนุกสนานกับการทำงานนั้นแต่ถ้าจิตยังตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นอยู่กับผลงานที่ท่านจะต้องทำมันให้ได้จำนวนเท่านี้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็จะต้องทำมันให้ได้คุณภาพดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แบบนี้ครับความสุขในจิตใจที่เราเรียกว่าสุขภาวะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือหาได้มาในบางสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแต่ยังไม่มีจักยังไม่มีคำว่าพอเพียงหรือไม่รู้จักคำว่าพอนะก็ยังทะลอเที่ยวหาต่อไปอีกอย่างนี้ครับและขณะที่หาได้นะครับไม่ใช่หาไม่ได้แต่ต้องลำบากกายลำบากใจในการแสวงหามันเรื่อยไปหาทางที่จะหยุดยั้งมันไม่ได้เพราะยิ่งหายิ่งมันว่างั้นนะหลายคนก็มีความสนุกสนานเมามันกับการแสวงหาตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าสนุกสนานนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าสุขนะฮะผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตใจของเราและร่างกายของเรากระตือรือร้นกระดีกระดาแสวงหาไปเรื่อยทั้งที่มีควรจะพอแล้วยังไม่รู้จักพอแต่หาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าสภาวะที่แท้จริงที่เราเรียกว่าสุขภาวะของจิตนั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่คำตอบท่านต้องตอบตรงกับที่ผมจะกล่าวนั่นแหละครับก็คือความทุกข์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเป็นคนคิดบวกจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไปนั้นนะครับมันก็คือการทำให้เกิดสุขภาวะในจิตใจของท่านนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเนี่ยนะฮะเรามองโลกในแง่ร้ายคือมองใครต่อใครในแง่ลบหมดนะมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในแง่ลบไปหมดเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าท่านจะมีความสุขได้ไหมคงไม่มีความสุขหรอกครับเนี่ยก็เพราะว่ามีการวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญมีความวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องลงมือทำอย่างนี้มันก็จะนำปัญหามาสู่ตนเองได้อีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทำไปแบบกลัวๆกล้าๆก็ตามความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกหรือกระทำต่องานนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นมันก็ดูท่าจะไม่ค่อยสง่างามสักเท่าใดถูกต้องไหมครับซึ่งผมก็ยากที่จะยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นถ้าเรารู้สตินะฮะคือรู้ความจริงเช่นนี้แล้วความรอบคอบแยบยลในการดำเนินชีวิตของเราในลักษณะของคนประพฤติธรรมคนหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นและนั่นก็คือกลวิธีในการสร้างสุขให้ตนเองเพื่อจะแบ่งปันความสุขจากการกระทำในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อคนรอบข้างเพื่อจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเขาด้วยเมื่อเขาก็สุขเราก็สุขความมีสันติสุขที่เรียกว่าสงบสุขในสังคมระหว่างเรากับพวกเขาเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นการกระทำที่จิตสำนึกเป็นการกระทำที่จิตใจของตัวเราเองนั่นเองครับมันในครั้งที่แล้วเราจึงได้กล่าวเฉพาะด้านของคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองให้ท่านสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการคิดบวกเพราะมันจะเป็นประโยชน์ครับในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าสาเหตุใดครับที่ทำให้ท่านมีการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุมันก็น่าจะมาจากการคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าดูถูกตัวเองนะฮะมนุษย์เรานี่แปลกไหมครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เรานี่แปลกมากเลยถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวก็ตามถ้าเรารู้ว่าเขาดูถูกดูแคลนเหยียดหยามหรือดูหมิ่นเราแล้วเนี่ยจิตของเรามันจะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือสั่นสะเทือนไปในทางลบ
จะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทางลบต่อคนนั้นเสมอภาษาไทยพูดกันง่ายๆก็แบบว่าเราคงจะไม่พึงพอใจเท่าไหร่นักที่เราได้ทราบว่าคนที่เรารู้จักเขาเหยียดหยามเราเขาดูหมิ่นเราเขาดูแคลนเราว่างั้นนะแต่ขณะที่เราไม่ชอบให้ใครมาดูแคลนตัวเราแต่ตัวเราดันทุรังกลับดูถูกดูแคลนตัวเราเองเจออะไรยากๆสักหน่อยแล้วบอกทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราเจ้านายมอบหมายงานให้ทำหน่อยเดียวยังไม่ทันได้ลงมือทำเลยเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ตอบตัวเองแล้วว่าทำไม่ได้พอบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ปั๊บก็เลยไม่ลงมือทำแล้วก็มีความรู้สึกท้อแท้ขุ่นมัวในหัวใจเหมือนกับทำไปแล้วแล้วทำไม่ได้อย่างไรอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ลองมือทำเลยคือยังไม่ได้ลองลงมือทำเลยว่างั้นนะแล้วอย่างนี้ครับเราจะเรียกว่าตัวเราเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้อย่างไรถูกไหมคนที่จะเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอแต่ไม่ได้เชื่อมั่นด้วยความเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิก็คือดื้อรั้นดันทุรังในสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะไม่ได้มีความเป็นบวกอะไรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหรือมันไม่ได้ถูกต้องเลยแต่ไปดันทุรังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามตรงนั้นก็เรียกว่าไปยืนยันกับมิจฉาทิฐิที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ผิดพลาดทำให้เสียอกเสียใจเสียหายในวันต่อไปหรือในเวลาข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าว่าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองและต้องเป็นคนที่ต้องการจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองก่อนจะแบ่งปันไปให้ใครอื่นที่หยัดยืนอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักสร้างสุขให้กับตัวเองด้วยวิธีง่ายๆซะก่อนก็คืออย่าคิดลบต่อตัวเองคืออย่าคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราจะพบเจอสถานการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราก็จะต้องไม่มองโลกหรือไม่มองสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยในแง่ร้ายคือคิดร้ายเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคิดลบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะมันจะพาให้จิตเราตกนะครับคือตกไปจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงที่แปลเป็นความหมายทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดว่าเป็นจิตที่สงบจิตที่มีปิติคือจิตที่มีความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในตนเองนะมันเขาเรียกว่าจิตตกเพราะว่ามันทำให้เกิดการวิตกจริตหรือเกิดการขาดคลาดกลัวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีใครทำร้ายเราแต่เรากลับทำร้ายจิตใจตัวเราเองอยู่ได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในขณะนั้นคือดำเนินชีวิตอยู่ในสภาวะของคนขาดสติขาดสติคือการขาดการนึกได้คิดได้นะแล้วก็ขาดสัมปชัญญะคู่กันด้วยคือขาดการรู้ตัวคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดแบบนี้เป็นการทำร้ายต่อตนเองนะมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำผมย้ำตรงนี้มา2ตอนแหละเพื่อจะชี้ให้ท่านเห็นว่าในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นต่อให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะตามคำที่พระเจ้าสอนทั้งหลายก็ตามแต่ก็เราก็ยังจะหาความสุขสงบในจิตใจของตัวเราเองในอันที่จะมากพอที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตัวเราเองหรือสังคมของพวกเราร่วมกันเองได้ยากยิ่งครับถ้าหากว่าเรายังไม่รู้วิธีการสร้างสุขให้กับจิตใจของตัวเราเองด้วยอย่างนี้นะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะไม่ดูถูกดูแคลนตัวเราเองได้นั้นมันต้องฝึกฝนครับการฝึกฝนตนเองไม่ให้ดูถูกดูแคลนตัวเองว่าแย่แล้วเราหน้าตายแล้ววะทำไม่ได้แง่แง่แย่แล้วเราอย่างที่ท่องกันจนติดปากอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุทานโดยไม่เจตนาว่าร้ายต่อตนเองอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เรากล่าวไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการหวั่นไหวครับเมื่อเราจิตใจหวั่นไหวเนี่ยจิตใจมันก็ไม่สงบพอจิตใจไม่สงบแล้วความสุขก็เลือนลางหายหรือจางหายไปจากจิตใจของเราแล้วถามว่าเราจะไปขอแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในขณะนั้นมาจากใครครับเราจะเอามาจากไหนครับถ้าเราไม่สามารถสั่นสะเทือนตัวเราเองแล้วรีบยกระดับมันขึ้นมาสู่สภาวะแห่งความเป็นสุขสงบในจิตใจของเราให้ได้อย่างเดิมมันวิธีที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนะการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือรักษาความสงบสุขในจิตใจที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้โดยไม่เสียขวัญคือไม่เสียสมดุล นะเราจะต้องทำอย่างไร
อย่างแรกก็อย่างที่บอกนะครับคือต้องฝึกการคิดบวกมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะอย่าไปมองในแง่ร้ายเราอยากจะเรียนว่าในที่มืดย่อมมีแสงสว่างฉันใดนะในความเลวร้ายของสถานการณ์ใดๆที่เรากำลังจะเผชิญมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันย่อมมีแสงสว่างคือย่อมมีทางออกย่อมมีสิ่งที่ดีๆซ่อนเร้นอยู่ไว้เสมอครับเชื่อผมเถอะครับเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปสำหรับเราเสียทั้งหมดหรอกครับด้านบวกก็มีด้านดีก็มากถ้าเราเลือกมองแต่ด้านร้ายคือด้านไม่ดีนะเราก็จะเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีเหมือนกับมนุษย์ที่เราคบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราคบใครนะเอาแต่จ้องจับผิดเขาทั้งวันเลยเราก็จะเห็นแต่สิ่งผิดๆเราจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมของเขาทั้งวันนะครับแล้วเราก็จะพิพากษาเขาผิดนะฮะเราก็จะสรุปว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยไม่น่าคบเลยถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคือมองหาแต่ความชั่วของคนอื่นมองหาแต่สิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นท่านย่อมจะไม่เห็นด้านที่งดงามของคนอื่นและด้านที่ดีงามของผู้อื่นเลยเชื่อผมเถอะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคบใครนะมองคนในแง่ดีมองคนในด้านดีเอาไว้บ้างหรือเอาไว้ด้วยความสวยงามของโลกก็คือสังคมที่ท่านดำรงอยู่นั้นมันก็จะบันเจิดขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นสิ่งดีๆของคนอื่นถึงแม้เขามีสิ่งที่ไม่ดีปนเปื้อนอยู่บ้างเนี่ยแต่เรามองข้ามตรงนั้นไปซะมองหาและให้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆของคนอื่นบั้นปลายมันจะเป็นประโยชน์กับเราครับคือความสุขนะฮะความสุขในจิตใจเราที่ได้เห็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับการเดินไปนะตามท้องถนนแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยแปลงดอกไม้ที่สวยงามอาระอารามหลากหลายสีสันและมันกำลังบานสะพรั่งเนี่ยถามว่าจิตใจของท่านจะเบิกบานเหมือนดอกไม้บานจิตใจของท่านจะสดใสเหมือนดอกไม้ที่สุดสวยหรือไม่นะมันต้องเป็นเช่นนั้นนะครับมันเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามในขณะเดียวกันถ้าเราเดินไปแล้วเจอแต่อุจจาระหมาขอโทษนะครับขี้สุนัขนั่นนะครับนักกองเรียราดอยู่ตลอดทางที่ท่านเดินไปนอกจากกลิ่นที่เหม็นชวนสะอิดสะเอียนแล้วท่านยังรู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาขณะที่เดินทางไปสองข้างทางแบบนี้มันเป็นภาพที่ไม่ย้าวยวนชวนให้มองเลยมันเป็นภาพที่ไม่น่าพิสมัยมองแล้วทำให้จิตใจไม่เป็นสุขเลยอย่างนี้ใช่ไหมนั้นแต่ถ้าหากว่านอกจากก้อนขี้หมาเยอะแยะมากมายที่เรียราดอยู่รายทางนะทั้งสองข้างทางมันยังมีดอกไม้สวยๆให้ท่านมองผมถามจริงๆครับว่าระหว่างที่ท่านเดินไปบนถนนนั้นสองข้างทางซ้ายขวาที่ท่านมองท่านจะเลือกมองขี้หมาหรือจะมองดอกไม้สวยๆเหล่านั้นล่ะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านต้องเลือกมองแต่ดอกไม้สวยๆแน่เพราะมองแล้วเจริญตาเจริญใจและทำให้เจริญสุขด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเหมือนกันครับคบมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ทุกคนนะครับมันย่อมมีทั้งขี้หมาและดอกไม้อยู่ในตัวมันเองและบางทีเขาก็แสดงขี้หมาคือส่งกลิ่นที่ไม่สวยงามส่งกลิ่นที่ไม่หอมส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้เราเห็นคือแสดงกิริยาอาการที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้พบเห็นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเหม็นขี้หมานั่นแหละครับนะและในขณะเดียวกันเขาอาจจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่ดีกับเราที่ดีต่อเราทำให้เราเห็นเขาทำกับเราแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนั่นก็เหมือนกับว่าเขากำลังเป็นเหมือนดอกไม้ที่บานอย่างแช่มชื่นแย้มบานให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้สัมผัสท่านจะดมก็ได้จะจับก็ได้จะดูก็ได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราจะฉลาดเลือกดูฉลาดเลือกที่จะมองไหมว่าสิ่งไหนมองและสร้างสรรค์สิ่งไหนดูแล้วสร้างสรรค์เราก็สัมผัสเอาแต่สิ่งนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนครับเพราะผมยอมรับครับว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายและสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ๆก็ตามมันย่อมมีทั้งสิ่งที่เจริญหูเจริญตาและเจริญใจให้ท่านได้สัมผัสรู้ดูเห็นและในทางกลับกันมันก็ยังมีด้านตรงข้ามคือดูแล้วไม่เจริญหูไม่เจริญตานะแล้วก็ไม่เจริญจิตใจใช่ไหมฮะให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้เหมือนกันแล้วถามว่าถ้าเราเห็นในด้านบวกและทำให้จิตใจของเราเป็นบวกคือแช่มชื่นคือเป็นสุขกับมองเห็นแล้วทำให้จิตใจของเรามันสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบดูแล้วจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเนี่ยแล้วเราจะดูสิ่งใดกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเลือกที่จะคิดเลือกที่จะเห็นเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำเลือกที่จะสัมผัสเลือกที่จะมองใช่หรือไม่ล่ะครับมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับทุกอย่างนะครับโทษใครไม่ได้ล่ะครับนะต้องโทษตัวเราเองครับถ้าหากว่าเราอยู่ดีอยู่ดีๆไม่สุข
ชอบไปหาทุกข์ให้กับตัวเราเองเนี่ยมันการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำนั่นคือการสั่นสะเทือนตนเองหาทุกข์ให้กับตนเองนั่นเองและความทุกข์เป็นสิ่งที่ตัวท่านผู้ฟังเองก็ไม่พึงประสงค์ถูกต้องไหมเราไม่ชอบหรอกที่ชีวิตเราจิตใจเรามีความทุกข์และเมื่อเรารู้ว่าจิตใจเราไม่มีความทุกข์ถ้าเราไปแสวงหาความทุกข์ไปมองในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วเราไปทำเช่นนั้นทำไมถูกไหมครับแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมงานที่บริษัทที่โรงงานหรือเพื่อนบ้านก็ตามเขามีโอกาสที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราได้ทั้งโดยฟลุกคือไม่เจตนาคือประมาทนะครับและที่เขาเจตนาจะทำให้เราเกิดทุกข์ก็มีตั้งมากมายและตัวเราเองยังจะมาดันทุรังดำเนินชีวิตอย่างไร้สติสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่ฉลาดดำเนินชีวิตคือไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีซะบ้างเราจะทำตัวเหลวไหลด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปทำไมถึงแม้เป็นด้านของโลกที่มันเป็นจริงแต่เป็นด้านมืดอีกด้านหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องมองนะครับหรือถ้ามองแล้วก็ไม่ต้องรับเอามาให้มันสั่นสะเทือนเป็นปัญหาในอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเราท่านเรียนรู้ได้วิธีนั้นดีไหมล่ะนะเรียนรู้ให้รู้ว่าด้านมืดเราไม่ชอบเราชอบด้านสว่างแต่เราก็ไม่ปฏิเสธด้านมืดนะว่าเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นหรือไม่เรียนรู้เรารู้ว่าด้านนี้คือด้านมืดแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ไปสัมผัสกับด้านที่สว่างแทนที่ซะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จะเป็นคนคิดบวกนั้นนะครับมันเป็นการฝึกที่ไม่ยากนะครับเพื่อจะทำให้ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านการคิดบวกผมยกตัวอย่างเช่นที่คนเขายกตัวอย่างกันบ่อยๆท่านคงได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดของผู้อื่นไม่ใช่ความคิดของอาจารย์ปริญญาที่จะมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการในวันนี้นะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างและเห็นภาพชัดเจนครับเอาน้ำมาแก้วหนึ่งนะครับนะแล้วมีน้ำอยู่ในแก้วนั้นเหลือประมาณค่อนแก้วเอามาวางไว้ครับแล้วก็ผลัดกันให้คนสองคนเดินเข้ามาในห้องแล้วมองแก้วน้ำใบนี้คนแรกเดินเข้ามาในห้องมองเห็นแก้วน้ำใบนี้ขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับพอเห็นน้ำในแก้วเหลืออยู่ค่อนแก้วคำว่าค่อนแก้วเนี่ยแปลว่ายังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะครับขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับคนแรกเข้ามาปั๊บบอกโอ้โชคดีจังเลยน้ำยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วคนนี้คิดบวกนะใช่ไหมขณะที่ถ้าอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาอีกคนหนึ่งก็หิวน้ำกระหายน้ำอย่างแรงกล้ามาเหมือนกันครับพอเห็นน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเหลืออยู่ค่อนแก้วแต่คนนี้กลับอุทานว่าโอ้ยแย่จังเลยน้ำเหลือแค่ค่อนแก้วเองเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับแนวคิดหรือมุมมองของคนสองคนนี้ต่างกันไหมครับถ้าหากว่ามองว่าเหลือแค่นี้เองเนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วนี่คือการมองโลกในแง่บวกถามว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนอยากจะเลือกนะให้เป็นเหมือนกับไอ้คนสองคนนี้ครับท่านผู้ฟังคิดว่าจะเลือกเป็นคนไหนดีต้องเลือกเป็นคนที่บอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลืออีกค่อนแก้วใช่ไหมเพราะถ้าคิดอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขมีความสุขจริงๆครับเพราะดีใจภูมิใจเป็นสุขในหัวใจที่ยังมีน้ำเหลือให้เราได้ดื่มตั้งค้อนแก้วนะขณะที่อีกคนหนึ่งมากระหายเหมือนกันบอกว่าแย่จังเลยเหลือแค่ค้อนแก้วเองดื่มไปก็เป็นทุกข์ไปจิตใจก็หม่นหมองครับมันชีวิตประจำวันของคนเราในโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรวมทั้งผมด้วยเหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะแสวงหาความสุขใส่ตัวเราอยากจะห่างไกลความทุกข์แต่บางทีอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาหยิบยื่นความทุกข์ใจให้กับเราเลยครับคือเราสร้างมันด้วยตัวเราเองความทุกข์ที่สร้างด้วยตัวเองแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนโชคร้ายครับโชคร้ายตรงที่ว่าชอบมองโลกในแง่ร้ายและชอบคาดหมายอะไรๆแม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปในทางต่ำนิสัยแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆท่านต้องแก้ไขครับจะให้ครูคนไหนมาช่วยเหลือท่านก็ไม่ได้ครับนอกจากจะมาพูดให้ท่านฟังทำสร้างความมีสำนึกที่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์ให้กับท่านพอท่านได้คิดหรือคิดได้คือเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาท่านก็หันหน้ามาปรับปรุงตนเองครับอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นความจริงแท้ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความสุขเนี่ยซื้อไม่ได้หาจากท้องตลาดก็ไม่ได้ไปหาจากในป่าในเขายังไงก็ไม่ได้ครับต้องหาให้ได้ด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองครับนี่นะครับเพราะฉะนั้น
การยกตัวอย่างเรื่องคิดบวกตะกี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในการมองโลกในแง่ดีเพื่อนำไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท้ายของรายการในวันนี้อยากจะเรียนให้ท่านฟังว่านอกจากความสุขที่เกิดขึ้นจากการมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดหรือว่ากล้าแสดงออกคนที่เป็นคนกล้าถ้ามีความเก่งอยู่ในตัวเองด้วยน่าสรรเสริญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ไม่เก่งแล้วพยายามจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในชีวิตหรือเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้นำพาซึ่งความทุกข์มาให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะเราไม่เก่งแต่เราดันกล้าแสดงออกมันก็ไม่ต่างกับคนที่โง่และขยันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะมีสุขภาวะทางจิตใจที่จะแบ่งปันให้กับใครต่อใครเขาได้อย่าเรียนรู้ที่จะทำจิตอย่างเดียวนะครับต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้เป็นคนเก่งกับเขาด้วยนะครับนะอันนี้ต้องพูดเผื่อเอาไว้ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกทางกายไม่ใช่เรื่องของทางจิตใจหรือจิตวิญญาณที่พวกเราชาวรายการเทพทิพย์มงคลธรรมคือกลุ่มแสงสิริวัฒนามีเจตนารมณ์จะถ่ายทอดผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุกันเป็นหลักนะครับคือเน้นทางจิตซะเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากจะฝึกได้ด้วยการกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะยังฝึกด้วยวิธีการอื่นๆอีกได้เพราะว่าเส้นทางที่จะไปยังปลายทางสุดท้ายของมนุษย์เราไม่ว่าเส้นทางไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้มีทางเดียวไม่ว่าขอโทษไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใดก็ตามมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีหลายเส้นทางครับอีกเส้นทางหนึ่งในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือท่านจะต้องพยายามหัดทำสิ่งใดด้วยตัวเองเอาไว้บ้างโดยเริ่มต้นทำในสิ่งที่ง่ายๆก่อนครับพอทำได้ง่ายๆสำเร็จแล้วก็สั่งสมความสำเร็จนั้นเอาไว้เยอะๆครับแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะเกิดขึ้นอย่าเป็นคนเกียจคร้านครับต้องขยันและต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเบื้องต้นที่จะพยายามคิดเห็นเป็นทำอะไรด้วยตัวเองเอาไว้บ้างและความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างภายในแค่พริบตาเดียวไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับต้องอาศัยการเวลาในการฝึกฝนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราชวนท่านมาร่วมกันสร้างสันติสุขในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยวิธีการกระทำที่ตัวท่านเองนั่นก็คือใช้วิธีหนึ่งในการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขมาให้หรือไม่ต้องรอให้ใครแบ่งปันความสุขนั้นมาให้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำอย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วที่สืบเนื่องมาจากตอนก่อนๆได้นะครับความมีเขาเรียกว่าความสงบสุขในจิตใจของท่านที่จะผันไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากเลยครับแม้ว่าการสร้างสุขภาวะในจิตใจตนเองให้กับตัวเองนั้นมีหลายวิธีหลายช่องทางก็ตามแต่หนทางล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้นำไปเรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การฝึกฝนตนเองในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือให้เห็นเป็นจริงนั่นแหละนะครับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและมักจะกระทำในทางตรงกันข้ามกับที่ผมได้แนะแนวทางเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อคราวที่แล้วพอสมควรครับคราวที่แล้วถ้าท่านจำได้นะครับเราแนะนำท่านว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเป็นคำศัพท์โดยรวมก็คือว่าเราแนะท่านว่าอย่าเผลอไปดูหมิ่นตัวเองเข้านะฮะคำว่าดูหมิ่นตนเองคือมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำเขาเรียกว่าโลกของตัวเองที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั่นนะครับถ้าเราคิดลบความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแน่ๆเลยและผลลัพธ์ของการที่เรามีความทุกข์ก็คือมีความวิตกกังวลที่เรียกว่าวิตกจริตหรือมีความคลาดกลัวเนี่ยมันจะนำปัญหาต่างๆในการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือมีปัญหาต่อพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับบริษัทนี้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นเพื่อนร่วมครอบครัวคนอื่นหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมประเทศชาติคนอื่นๆก็ตามมันจะนำมาซึ่งความขัดข้องมันจะนำมาซึ่งอุปสรรคต่างๆที่จะขัดขวางความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันได้มากทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเราได้เน้นไปแล้วว่าถ้าท่านจะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมีสองสิ่งที่เราฝากท่านไว้นั่นก็คือต้องฝึกฝนตัวท่านเองให้มองบวกคิดบวกแล้วก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบวกนะสำหรับทั้งตนเองและผู้อื่นหนทางที่สองก็คือให้ท่านพยายามที่จะสร้างผลงานที่จะทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเองสั่งสมเอาไว้ในชีวิตของท่านบ้างนั่นก็คือพยายามทำทุกสิ่งด้วยตนเองคิดทุกอย่างด้วยตนเองไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกแง่ที่มีแม่กับพ่อคอยช่วยเหลือเราตั้งแต่ยังเล็กๆพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ได้ช่วยก็หวังเพื่อนช่วยหวังพี่ช่วยหวังครูช่วยหวังเจ้านายช่วยหรือหวังให้โชคช่วยอะไรแบบนี้ครับถ้าเรายังทำตัวอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับที่เราโตแต่ตัวแต่หัวใจของเรายังทำตัวเหมือนลูกแง่เหมือนเดิมเพราะว่าเด็กๆที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยนะครับยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะขาดความรู้ขาดความสามารถขาดประสบการณ์หรือขาดความชำนาญก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องและผู้ปกครองคอยช่วยเหลือหรือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือถูกต้องไหมครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทุกวันนี้ท่านเป็นผู้รักการประพฤติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะและพร้อมจะทำทุกสิ่งเพื่อตนเองและผู้อื่นได้แล้วพร้อมจะคิดเองเห็นเองฟังเองเรียนรู้เองปฏิบัติเองนะได้ด้วยตัวเองมากมายแล้วนะช่วยคนอื่นก็ยังได้อีกต่างหากด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังทำตัวเหมือนลูกแง่อยู่อีกเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็จะไม่บังเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองของเราสร้างได้ครับสร้างได้ด้วยการฝึกฝนตนเองในวิธีที่สองที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วคืออย่าวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่ร่ำไปอย่าไหว้วานให้คนอื่นคอยช่วยทำแทนเราเสมอไปจะเพราะเราดูถูกตัวเองว่าเราคงทำไม่ได้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้หรือทำไม่ได้แน่ๆเลยหรือจะเป็นเพราะเกียจคร้านนี่ครับทำเองก็ได้คิดเองก็ได้เนี่ยแต่ไม่ทำไม่คิดเพราะอะไรเพราะเกียจคร้านนี่อ
อย่างนี้มันก็จะเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองทำให้ตัวเราเองกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมันจะเกิดได้จากหนึ่งความชำนาญครับถ้าเรามีความชำนาญในการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งยากหรือเรื่องยากสักปานใดถ้าใครที่เป็นคนชำนาญเพราะทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำเผชิญหน้ากับเรื่องราวสถานการณ์เหล่านั้นอยู่เป็นประจำก็จะรู้สึกเฉยชินครับดูเป็นเรื่องปกตินะฮะเหมือนนักมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์แรลลี่แข่งอยู่ในสนามซิ่งนั่นนะครับกับคนที่ขับรถธรรมดาไปทำงานและกลับบ้านวิ่งรถแบบปกติด้วยความเร็วปกติแต่แบบคนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยแน่นอนครับให้คนที่ขับรถบ้านๆปกติเนี่ยไปขับรถแข่งในสนามแข่งที่เขาวิ่งกันเร็วจี๋นะแทบจะเป็นจรวดพุ่งเนี่ยดูแทบจะไม่ทันนะวิบเดียวผ่านสายตาไปเลยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะขาดความเชื่อมั่นว่าจะเข้าโค้งยังไงจะเลี้ยวยังไงจะเบรกยังไงจะประคับประคองรถยังไงให้ไปตามลู่ตามเลนตามท้องถนนไม่ตกถนนหรือไม่แหกโค้งอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมกับมืออาชีพเนี่ยที่เขาวิ่งกันจี๋เลยนะฮะในสนามแข่งขันเนี่ยเขามีความชำนาญเพราะอะไรครับเพราะเขาฝึกฝนพอฝึกฝนจนชำนาญแล้วเขาก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่กลัวกลัวกล้าหรือไม่ใช่ขี้ขลาดแบบเราเขาขับแบบนั้นเขามีความสุขครับที่สุขเพราะเขาไม่วิตกกังวลเลยว่าเขาจะผิดพลาดเพราะเขาซ้อมมาอย่างดีไม่มีความประมาทเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยซ้อมนะและถูกจับลงไปในสนามแข่งขันและให้วิ่งเร็วจี๋ไม่ใช่แรลลี่ธรรมดาเป็นแรลลี่ที่แข่งความเร็วไม่ใช่จับเวลาอย่างเดียวเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไหวไหมครับสำหรับเราเห็นทีจะไม่ไหวนะต่อให้ขับรถมาหลายปี10ปีก็ตามให้เร็วๆแบบนั้นเราไม่ไหวแน่ๆนั่นครับ2เรื่องที่เรากล่าวไว้นะคือสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะความชำนาญและก็สร้างความเชื่อมั่นได้ในอีกอย่างนึงครับคือสั่งสมความสำเร็จจากการที่ตัวเองได้คิดเห็นเป็นธรรมทุกสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาในอดีตนั้นด้วยตัวของตัวเองคนเราเนี่ยนะครับถ้าได้สั่งสมความสำเร็จเอาไว้ด้วยตัวเองมากๆจากเรื่องง่ายๆมาสู่เรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะเผชิญหน้ากับงานยากๆในการที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตของตนเองเพื่อลงมือทำสิ่งใหม่ๆนั้นไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายถ้าท่านทำสิ่งใดโดยไม่ไร้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วโอกาสจะกระทำผิดพลาดพลั้งเผลอย่อมน้อยจนแทบจะไม่มีเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและนั่นคือความสุขครับถ้าจะทำมันด้วยความสุขและสนุกสนานด้วยนะนี่คือความจริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและเราจะนำความเชื่อมั่นในตัวเราเองให้สร้างขึ้นมาให้บังเกิดในจิตใจของตัวเราเองอยู่ด้านเดียวถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงผมก็อยากจะกราบเรียนท่านเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่าเห็นทีจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่คนเดียวในครอบครัวนะฮะนะเช่นท่านต้องมีพ่อมีแม่มีสามีหรือมีภรรยามีบุตรมีหลานมีวงศาคณาญาติและบริวารแวดล้อมถูกต้องไหมครับและถ้าหากว่าท่านทำงานท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานถ้าไม่มีเจ้านายก็ต้องมีลูกน้องถ้าไม่มีลูกน้องท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานซึ่งทำงานอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองคือความสุขกายสบายใจนะหรือความสุขใจห่างไกล

มาคุยกันไว้ก่อนตั้งหลายวันต่อเนื่องกันเห็นไหมล่ะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับการที่เราจะไปเชื่อมั่นใครต่อใครนะถ้าเราเชื่อมั่นตัวเองไม่ได้เราจะไปเชื่อมั่นคนอื่นก็คงจะไม่ได้นะครับมันการเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ผมรวมเรียกมันว่าความเชื่อมั่นในคนอื่นนั้นมันจะมีผลต่อการเชื่อมั่นในตัวเองของพวกเราเองทุกๆคนด้วยครับซึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างการจะใช้งานหรือไหว้วานให้ลูกน้องทำงานใดสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ไว้วางใจคนไหนเราก็อย่าไปใช้คนนั้นนะครับนั่นคือสิ่งแรกครับแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะใช้เขาจะไหว้วานเขาคนไหนก็ตามให้ทำในสิ่งที่ยากๆนั่นแปลว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองซะก่อนว่าเราเลือกเขาไม่ผิดการที่เราเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเลือกใช้คนไม่ผิดเนี่ยแปลว่าเราได้เชื่อมั่นหรือไว้วางใจในคนที่เราจะใช้หรือไหว้วานให้เขาทำนั้นไม่ผิดแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการสร้างสุขให้กับตนเองด้วยการมีความเชื่อมั่นในมนุษย์ของมนุษย์คนอื่นนะฮะความเชื่อมั่นในตัวตนของมนุษย์คนอื่นเช่นเชื่อในความรู้ความสามารถของเขาเชื่อในความชำนาญของเขาเชื่อในความเก่งของเขาเชื่อในความกล้าหาญของเขาเชื่อในความดีงามเชื่อในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเขาอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราพร่องตรงไหนเช่นเราพบว่าเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเขาเลยมันก็มีอยู่สองทางครับที่ท่านจะทำเพื่อทำให้เกิดความสุขในจิตใจของท่านคือทำอย่างแรกอย่าเพิ่งไปใช้เขาครับถ้าเห็นว่าเขายังไม่พร้อมคือมีความรู้น้อยแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้หรือไหว้วานคนนี้ทำในสิ่งนี้ในวันต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้เรียกคนอื่นที่ทำหน้าที่แทนคนนี้ได้มาทำไปก่อนเพราะเราเชื่อมั่นในคนไหนก็ใช้คนนั้นแต่ถ้าอนาคตยังต้องใช้คนนี้มีวิธีเดียวครับท่านต้องเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นคนมีความรู้มีความสามารถที่มากขึ้นกว่าวันนี้ให้กับเขาครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เขามีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญมากขึ้นในอันที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวตนของเขามากขึ้นว่าจะใช้เขาได้ไหว้วานให้เขาทำสิ่งยากๆสิ่งนี้ได้นั่นเองและเมื่อเชื่อมั่นในตัวเขานั่นก็แสดงว่าท่านเชื่อมั่นในตัวเองด้วยไปในเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งจำเป็นและสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับมันมีบางเรื่องที่อยากจะสอดแทรกเข้ามากล่าวให้ท่านที่ต้องการความเชื่อมั่นนะทั้งในตัวเองและในตัวตนของคนอื่นๆผมอยากจะฝากนิดนึงครับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมันคือบทเรียนทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ครับผมกล่าวอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความเชื่อมั่นในตัวเองของมนุษย์แต่ละคนและการที่จะหยิบยื่นความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวตนของเราเองมันจะถูกเสี่ยมสอนหรือปลูกฝังได้มาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าถูกปลูกฝังไปในทางขาดความเชื่อมั่นทั้งตนเองและขาดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นคือชอบดูถูกตัวเองแล้วก็ชอบมองคนอื่นไปในแง่ลบคือวิตกกังวลหรือมองคนอื่นในแง่ร้ายแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นนิสัยด้านลบที่ถูกเสี่ยมสอนมาโดยคนแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตัวมนุษย์เราคนนั้นๆหรือตัวเราเองก็ตามตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กนะครับถึงแม้ว่าผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเราสามารถจะฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นได้ในวันนี้ขณะที่โตเป็นผู้ใหญ่หรือเติบใหญ่กันแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีนิสัยด้านลบแบบไร้ความเชื่อมั่นหรือขาดความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมองใครแล้วระแวงไปเสียหมดเนี่ยชีวิตก็คือเป็นคนอมทุกข์ตลอดตรงนี้นะครับการจะฝึกเพื่อจะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองคือคิดบวกขึ้นมาได้ไม่ว่าต่อตนเองและผู้อื่นเห็นทีจะยากกว่าคนปกติสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่และฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทั้งหลายเอาไว้ด้วยนะครับหรือนอกจากพ่อแม่แล้วคนที่จะเกี่ยวข้องต่อไปก็คือครูบาอาจารย์คนที่สวมบทบาทการเป็นครูบาอาจารย์ของนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาหรือคนที่เป็นเพื่อนๆของเพื่อนๆและสุดท้ายคือคนที่เป็นนายจ้างของลูกจ้างหรือคนที่เป็นเจ้านายของลูกน้องอะไรก็ตามคนทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งกันและกันล้วนมีโอกาสที่จะเป็นครูผู้สอนพฤติกรรมด้านลบให้กับ
แต่ละคนคือให้กับกันและกัน

ได้เสมอครับโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะสอนพฤติกรรมด้านลบในเรื่องของการทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันและทำลายความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้แก่กันและกันได้ไม่มากก็น้อยครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับเช่นครับถ้าพ่อแม่สองคนในครอบครัวเนี่ยนะฮะมีลูกสักกี่คนก็ตามถ้าลูกของตัวเองเป็นคนที่วัยเด็กๆเนี่ยส่วนมากที่จะไร้เดียงสาชอบซุกซนครับชอบคิดโน่นทำนี่สนใจนั่นสนใจนี่เรียนรู้ที่จะเรียนที่จะรู้สิ่งนั้นเรียนที่จะทำสิ่งนี้คือปล้ำไปเรื่อยรื้อไปเรื่อยค้นไปเรื่อยนะครับนั่นคือวิสัยหรือนิสัยของเด็กๆ เป็นธรรมชาติครับถ้าพ่อแม่เป็นคนที่รำคาญเป็นคนขี้รำคาญนะฮะและมีความคิดที่แย่ๆถ้าเห็นลูกของตัวเองซุกซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวรื้อนั่นเดี๋ยวคนนี่เดี๋ยวปีนนั่นเดี๋ยวป่ายนี่นะพ่อแม่ดุลูกครับดุแล้วอ้างว่ากลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุกลัวลูกจะตกจากที่สูงปีนเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเพราะไปรื้อเพื่อจะรื้อดูบนโต๊ะมันมีอะไรนี่หรือปีนขึ้นบนโต๊ะเพื่อจะโดดลงมาดูว่าความสูงมันเสียวแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับพ่อแม่ไม่มีเวลาจะมาดูแลลูกหรือยังไงรำคาญลูกหรือไงก็ไม่ทราบคอยดุลูกครับคอยปิดกั้นพฤติกรรมในการแสดงออกตามธรรมชาติของเด็กในการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากเล่นตรงนั้นนะครับมันก็จะทำให้นานๆเข้ามันก็จะทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกเพราะอะไรฮะเพราะกลัวว่าถ้าแสดงอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวโดนแม่ดุเดี๋ยวโดนพ่อดุเดี๋ยวโดนแม่ตีเดี๋ยวโดนพ่อตีนะมันก็จะเคยตัวครับพอเด็กเคยตัวและพอโตขึ้นเป็นมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีคนจะไม่มีความคิดที่จะกล้าริเริ่มทำอะไรก่อนไม่มีความกล้าที่จะเป็นผู้นำในการทำสิ่งใดๆเลยไม่กล้าจะนำเอาความคิดของตัวเองออกมาแสดงอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถ้านานๆเข้าครับพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จะกลายเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแสดงอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเต่าเลยครับหัวหดเลยจะแสดงพฤติกรรมอะไรมาพ่อแม่ปรามตลอดพ่อแม่ห้ามตลอดเพราะด้วยความรักลูกเกินไปนะอ้างกันว่าอย่างนั้นนะครับกลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุกลัวลูกจะเดือดร้อนจะตกเก้าอี้ตกเตียงตกโต๊ะกลัวลูกจะเกิดอันตรายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสารพัดที่จะคิดส่วนนั้นผมว่าขาดกลัวเกินไปนะฮะถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยลูกก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะอย่าดูแลห่างๆเนี่ยใช่ไหมเขาจะทำอะไรนะครับในขณะเดียวกันครับนี่คือการปิดกั้นทางการกระทำนะฮะแต่บางครั้งเด็กไม่ใช่บางครั้งละบ่อยเลยครับเด็กๆส่วนมากแล้วนอกจากจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นด้วยการซุกซนลงมือทำเองจับสัมผัสเองรื้อเองค้นเองปีนป่ายเองแล้วเนี่ยเด็กบางคนยังช่างถามด้วยช่างซักครับแม่นั่นอะไรอ่ะพ่อนั่นอะไรอ่ะนะบางทีถามบ่อยๆเข้าพ่อแม่ขี้เกียจตอบก็รำคาญเหมือนกันบางทีพ่อแม่ยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีสมาธิหรือขาดสตินะอารมณ์ไม่ดีนะพื้นฐานทางอารมณ์ไม่สมดุลเป็นไงครับก็เอ็ดลูกอีกอย่าถามเลยนะรำคาญนู่นไปถามพ่อนู่นพอไปถามพ่อพ่อก็เบื่อรำคาญไปถามแม่แกนู่นนะแล้วลูกบอกว่าเลยไปถามใครหรือบางทีก็เอ็ดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ถามอีกก็บอกว่าอย่ารู้เลยเดี๋ยวถึงเวลารู้เองแหละWhatever will be นะฝรั่งว่างั้นนะนี่คือการสอนลูกเนี่ยถ้าสอนลูกด้วยวิธีนี้เป็นไงครับมันจะทำให้ลูกเบื่อที่จะถามแล้วก็ไม่อยากถามพอเบื่อจะถามและไม่อยากจะถามมันก็ไปปิดสวิตช์ของการคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดในการสนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ยก็จะม่อยครับไฟมันจะมอดจนม่อยเลยครับมันพอโตขึ้นมาเป็นไงฮะเด็กคนนี้ก็จะไม่คิดอะไรครับเป็นคนตีบตันทางความคิดเพราะไม่ได้ฝึกคิดมาตั้งแต่เด็กๆหรือบางทีอยากคิดแต่ไม่กล้าคิดเพราะอะไรเพราะกลัวคิดแล้วไปทำและกลัวจะทำผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองและสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนั้นมันฝึกฝนได้ก็จริงครับแต่ท่านผู้ฟังต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าหรือระลึกไว้เสมอว่าถ้าเรามีนิสัยที่บกพร่องเพราะถูกคนแวดล้อมอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆหรือเจ้านายเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เป็นครูด้านลบเพื่อสอนพฤติกรรมด้านลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับต้องอดทนสักนิดนึงครับพยายามทำความเข้าใจว่าที่เราเป็นคนไม่ค่อยกล้าหาญไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยไว้วางใจใครเป็นโรคขี้ระแวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะแต่ขี้ระแวงกับขี้หึงนี่คนละเรื่องนะวันหน้าค่อยพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับมันขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครแบบนี้มันอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างพอเพียงแล้วอาจจะเกิดจากการสอนพฤติกรรมที่ผิดพลาดบกพร่องของครูที่เราไม่พึงประสงค์นะโดยจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมงานที่โรงงานที่บริษัทหรือเจ้านายของเราหรือลูกน้องของเราที่สอนให้เจ้านายกลายเป็นคนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับ
ความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆครับ

วันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตัวเราเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างมีความสงบสุขกันมาแล้วโดยเราแนะแนวทางให้ท่านหันมาประพฤติปฏิบัติที่ตนเองโดยฝึกการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับจากหลายๆวิธีที่เราแนะนำมานั้นวิธีการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือนะฮะก็จะเป็นสามารถเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเรานั้นให้บังเกิดความสุขสงบหรือเกิดสันติสุขได้อย่างไม่ยากเย็นถ้าเรารู้หรือเราเห็นหนทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนไปในชีวิตประจำวันค่อยๆปฏิบัติค่อยๆฝึกฝนตนเองกันไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับคราวที่แล้วที่เราแนะเน้นท่านไปนั้นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองนั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นคนวิตกจริตจะช่วยเหลือตัวเราให้ไม่เป็นคนที่มีความขลาดกลัวนะโดยเฉพาะขลาดกลัวในสิ่งที่กำลังจะเผชิญหน้าหรือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการเชื่อมั่นในตัวเองของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถฝึกฝนได้นั้นหากจะชี้ให้ชัดเจนก็เห็นจะบอกได้ว่าเราจะเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราจะเป็นคนที่กล้าคิดเราจะเป็นคนที่กล้าทำเราจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าเผยเนี่ยหรือว่ากล้าแสดงออกและนอกจากนั้นเราก็จะฝึกฝนตนเองให้เราถึงจุดหนึ่งที่จะสามารถแสดงออกซึ่งความกล้าหาญตรงนั้นออกมาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นก็คือการที่เราพร้อมจะริเริ่มนะพร้อมที่จะริเริ่มลงมือทำในทุกสิ่งที่เราคิดเห็นว่ามันควรจะทำหรือมันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถ้าจะพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เรากล่าวกันที่ผ่านมานะครับว่าเราจะต้องเมื่อกล้าคิดก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำนั่นเองมันในคราวที่แล้วเราคุยกันไว้ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังจะต้องหันมาคุยกันในวันนี้ในครั้งนี้กันต่อไปอีกด้วยว่าการเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท่านผู้ฟังครับมันคงจะสร้างกันภายในวันเดียวก็คงจะไม่ได้วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านโดยฝึกให้เป็นคนไม่วิตกจริตไม่ฝึกให้ตนเองกลายเป็นคนกลัวกลัวกล้าหรือฝึกตนเองให้มีความกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำในสิ่งใดก็ตามความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้นะครับมันเห็นทีจะเกิดได้ในชีวิตประจำวันของคนเราอยู่2วิธีด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติมันได้ทั้ง2วิธีนะครับโดยไม่ต้องเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะมันจะช่วยเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินดำเนินชีวิตกันแบบธรรมดาสามัญหรือไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานของบริษัทขององค์กรเป็นพนักงานหรือเป็นบุคลากรของรัฐเป็นข้าราชการหรือเป็นใครก็ตามท่านสามารถจะฝึกสร้างหรือปลูกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายและสบายสบายวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือการที่ท่านจะต้องหมั่นเพียรที่จะค่อยๆสั่งสมนะความเชื่อมั่นในจิตใจของตนเองให้มันค่อยๆเพิ่มพูนหรือเพิ่มพูนนะครับขึ้นมาวันละเล็กวันละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนั่นก็คือให้ท่านรู้จักฝึกที่จะทำสิ่งใดก็ตามคิดสิ่งใดก็ตามนะด้วยตัวของท่านเองให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้โดยให้ใช้วิธีที่ฉลาดสักนิดนึงคือเลือกคิดและ
หรือเลือกกระทำแต่สิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นการค่อยๆฝึกฝนตนเองให้มีความแคล่วคล่องให้มีความชำนิชำนาญในการที่ท่านจะสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งที่จากง่ายไปหายากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและแน่นอนครับถ้าคนเราเนี่ยสามารถสะสมคะแนนหรือสะสมต้นทุนด้านบวกที่เป็นผลสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวของท่านเองมันย่อมจะเป็นพลังใจให้กับตัวท่านได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่าไอ้ความที่จะเป็นพลังใจก็เรียกว่ามันเป็นต้นทุนด้านบวกที่จะทำให้ท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและเมื่อภาคภูมิใจในตัวเองแล้วโอกาสที่จะทำสิ่งใดๆที่มันยากกว่าเมื่อวานนี้หรือครั้งที่ผ่านมานั้นมันก็จะเป็นไปได้สูงทีเดียวครับถ้าหากว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ไร้ซึ่งความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเองเพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนี่คือช่องทางแรกที่มนุษย์เราทั่วไปทุกคนก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนั้นท่านที่จะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมยังอาจจะต้องฝึกฝนตนเองในอีกช่องทางหนึ่งควบคู่กันไปด้วยนะครับนั่นก็คือฝึกฝนการคิดนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวเอาไว้แล้วนะในเรื่องของการคิดคือการมองโลกในแง่ดีที่มันจะช่วยทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือมีกำลังใจและมีความหวังนั่นก็คือการที่เราได้เคยฝึกฝนตนเองกันไว้อย่างที่ผมได้เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ให้ท่านได้ฟังมาก่อนแล้วคือรู้จักมองโลกในแง่ดีเอาไว้ทีนี้การมองโลกในแง่ดีก็คือต้องฉลาดมองฉลาดคิดนะครับหรือฉลาดที่จะนึกทีนี้ถามว่าการฉลาดนึกฉลาดคิดในการที่จะมองโลกในแง่ดีให้มันน่าพิสมัยให้มันดูแล้วสิวิไลที่จะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองให้จงได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรคำตอบมีง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากๆให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะโดยเฉพาะครั้งแรกนะฮะสิ่งแรกๆที่เราจะต้องทำเนี่ยแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยมันจะทำให้เรามีอุปสรรคมากมายที่จะทำให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มลงมือทำหรือเราอาจจะกล้าที่จะลงมือทำแต่ก็จำใจต้องทำคือทำแบบกลัวๆกล้าๆวิธีสำคัญที่สุดเลยนะที่จะช่วยทำให้ท่านสอบผ่านในการที่จะลดทอนการไม่เชื่อมั่นในตัวเองลงได้นั่นก็คือให้ท่านมองเอาความสำเร็จหรือผลสำเร็จที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาได้กระทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้ท่านได้เห็นอยู่ให้ท่านได้รับรู้อยู่หรือให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้อยู่เนี่ยนะครับให้ท่านแปลความหมายโดยเอาความสำเร็จที่พวกเขาเป็นผู้กระทำหรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำโดยนำเอามาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับมนุษย์ที่พอกระทำได้นะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำของคนอื่นในการที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่จะคิดจะเห็นจะเป็นจะทำในเรื่องนั้นสิ่งนั้นก่อนมนุษย์ผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะว่าตรงนี้การจะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในอันที่จะทำสิ่งใดยากๆในชีวิตของตัวเราเองให้ประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนแรกของโลกหรือเราไม่ได้เป็นคนแรกของภพชาตินี้เสมอไปที่จะเป็นคนเริ่มทำก่อนและก็ประสบความสำเร็จก่อนหน้าผู้อื่นนะแต่ความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในลีลาของชีวิตที่เป็นของตัวตนของมนุษย์แต่ละคนนั้นมันหมายความว่าถ้าคนอื่นทำได้ผลหรือทำแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วตัวเราล่ะตัวเราสามารถที่จะทำแล้วให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ไหมตรงนี้ต่างหากครับหรือถ้าจะพูดให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้หมายความว่า
การที่ตัวเราจะเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีนะในลีลาของเราในท่วงท่าของเราหรือในกรอบของความเป็นเรานั้นเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะความไม่รู้ของตัวเราเองก็คือความโง่นั่นเองนะครับของตัวเราเองนะได้หรือไม่เราสามารถจะเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเราได้หรือไม่เราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะโมหะอันเกิดมาจากความอยากหรือไม่อยากในจิตใจของเราเองที่มันจะพาให้เราไปใฝ่ต่ำประพฤติอะไรไปในทางต่ำสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราไปในทางต่ำซึ่งมันไม่ใช่ทางที่สร้างสรรค์เนี่ยได้มากน้อยเพียงใดหรืออื่นๆในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะที่เราเรียกว่าสร้างสันติสุขร่วมกันนั่นนะครับเราสามารถจะทำได้แค่ไหนเราจะแสดงความเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมแสดงความเป็นมนุษย์ที่องอาจได้มากน้อยกว่าใครเพื่อนเพียงใดถ้าเราสามารถแสดงได้อย่างแยบยลและประสบผลสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นแสดงให้เห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรสตรีในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายกับเขาได้คนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองตรงนี้นะครับมันหมายถึงการที่เราจะต้องฉลาดมองนะครับมองว่าถ้าคนอื่นเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาสามารถจะคิดได้เขาสามารถจะพูดได้เขาสามารถที่จะทำหรือสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วแล้วเราล่ะทำไมเราจะทำเหมือนอย่างเช่นที่เขากระทำจนเป็นผลสำเร็จไม่ได้เนื่องจากว่าเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายหรือถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชายและเราเป็นผู้หญิงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นเราก็ทานข้าวปลาอาหารเหมือนกับคนอื่นๆถูกหรือไม่ล่ะครับและแน่นอนครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าถ้ามนุษย์คนอื่นทำได้เหตุใดใหญ่เล่าตัวเราจึงจะทำอย่างเขาคนอื่นเขาทำไม่ได้ถ้าเราฝึกตัวเราเองให้คิดอย่างนี้มองโลกในแง่ดีแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่านั่นก็คือการคิดที่สร้างสรรค์ในอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนและสามารถที่จะข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายจนสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดก็ตามที่ยากขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราจะมามองถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองตรงนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าการสร้างมันค่อนข้างยากนะครับมันยากจริงๆครับผมไม่ปฏิเสธนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานโขเลยทีเดียวแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจจริงด้วยต้องใช้ความฉลาดและแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าความมานะพยายามนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะบอกท่านผู้ฟังได้เท่านั้นเองว่าในความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านผู้ฟังแต่ละท่านที่รับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านมีอุณหภูมิหรือระดับความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตัวท่านเองนั่นแหละจะเป็นคนบอกได้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความศรัทธาให้กับตนเองในอันที่จะทำให้เราปลอดภัยในการที่เราจะทำอะไรผิดพลาดเพราะเรามัวแต่กลัวกล้าหรือทำให้เราข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายที่จะช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงผลสำเร็จในการทำหน้าที่ในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองได้อย่างสบายๆนะครับเรารู้ว่ามันฝึกฝนตนเองค่อนข้างยากหรือเป็นการแก้ไขตัวเราเองจากความไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องยากเราจึงต้องฝากตัวท่านทั้งหลายซึ่งกำลังรับฟังรายการนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานถ้าท่านมีลูกน้องท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือต้องเข้าสังคมกันกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดก็ตามไม่ว่าท่านจะต้องแสดงออกต่อเขาในบทบาทใดลีลาใดในฐานะอะไรก็ตามผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่าไปสอนพฤติกรรมผู้อื่นที่จะทำให้เขาเกิดการปิดกั้นความกล้าหาญในการที่จะริเริ่มลงมือทำความกล้าคิดกล้าแสดงออก
จนไร้ซึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองไปในบ้านปลายนั้นมันเป็นการสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทราบบ้างไหมว่าไอ้ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆเนี่ยมันเป็นสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทราบบ้างไหมว่าไอ้ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆเนี่ยมันเป็นสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทราบบ้างไหมว่าไอ้ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามากน้อยเพียงใดคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ก็คือบุคคลคู่แรกนะครับหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกคู่แรกที่เป็นคนสำคัญที่สุดที่จะเป็นครูคนแรกของลูก

ตัวเองครับถ้าหากว่าพ่อแม่ของลูกคนไหนนะครับรักลูกห่วงใยลูกมากเกินไปจนไร้เหตุผลแล้วก็ทำให้ถึงขั้นขาดสติคือไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลลบผลเสียอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าเนี่ยเวลาลูกซึ่งธรรมชาติแล้วเด็กๆเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้นะครับธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะมีรหัสตัวนี้ติดมาด้วยเด็กจึงจะมักจะแสดงอาการเป็นคนซุกซนนะครับให้ท่านได้แลเห็นนะอยู่ตลอดทีนี้ด้วยความซุกซนของเด็กเนี่ยพ่อแม่ที่รักลูกและห่วงใยลูกมากก็กลัวจะพลั้งพลาดเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ก็เลยแสดงความหวงแหนลูกของตัวเองด้วยการคอยห้ามคอยทักคอยท้วงคอยทวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการคอยหักห้ามคอยทักคอยท้วงคอยท้วงคอยทวงอะไรแบบนี้เพื่อให้บุตรหลานของตัวเองนะไม่ซุกซนไม่แสดงออกในเรื่องนั้นไม่แสดงออกในเรื่องนี้อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปฝึกฝนตัวเขาด้วยการบีบบังคับพฤติกรรมของเขาอย่างนี้อยู่เป็นกิจวัตรแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยนะเลิกซุกซนเลิกสนใจใฝ่รู้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเลยนะครับเพราะพ่อแม่มัวแต่กลัวว่าจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อเจ้าเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเองตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับพอเขาไม่มีประสบการณ์ในการทำอะไรด้วยตัวเขาเองไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใดๆในชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กมาด้วยตนเองพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่ว่าไร้ประสบการณ์และก็ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆให้เป็นอาการไม่ว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงในเรื่องนั้นๆก็ตามท่านผู้ฟังลองหลับตาและลองคิดดูเอาเองก็ได้นะครับว่าเจ้าเด็กน้อยคนนั้นเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่โตมาเป็นวัยรุ่นเด็กน้อยคนนั้นมันก็จะกลายเป็นคนนอกจากนะครับขาดความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้โลกกว้างนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมแล้วเจ้าเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นวัยรุ่นนะครับโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือสิ่งใดนะลงมือทำสิ่งใดก็เรียกว่าเป็นคนขาดการคิดริเริ่มเป็นคนไม่กล้าริเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับว่าถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนไม่กล้าริเริ่มลงมือทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เคยทำโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดได้ใหม่ๆจะไม่กล้าลงมือทำเพราะอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จเป็นอย่างที่ตนคิดหรือไม่เนี่ยไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สูงส่งนะเหมือนมนุษย์คนอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งใหม่ๆจะไม่มีอะไรใหม่หรือจะพูดง่ายๆคือมนุษย์คนนะจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นนอกจากพ่อแม่ของเจ้าเด็กน้อยแล้วนี่ครับมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันในการจะปิดกั้นพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ของเด็กๆในอันที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในตัวของเด็กได้ไม่ต่างกับพ่อแม่นั่นก็คือครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่คอยดุคอยว่าคอยด่าคอยเคี่ยนคอยตีคอยลงโทษเด็กอยู่สถานเดียวโดยกล่าวหาว่าเด็กซุกซนนะครับแล้วก็ให้สนใจแต่การเล่าเรียนอย่างเดียวให้เป็นเด็กเรียบร้อยมากเท่าไหร่อยู่ในโอวาทของครูมากเท่าไหร่ก็จะดีมิใช่น้อยอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าครูยุคใหม่รู้สึกว่าพฤติกรรมที่จะสอนพฤติกรรมนะพฤติกรรมของครูที่จะสอนพฤติกรรมเด็กให้มีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่บางที่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ประเภทที่บ้าวิชาการนะครับสอนให้เด็กบ้าวิชาการแต่ว่าไปปิดกั้นพฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกพฤติกรรมให้สมกับวัยมันพัฒนาการของเด็กที่เป็นนักเรียนค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยจึงโตกันอย่างแบบไม่สมบูรณ์โตกันมาแบบกระพร่องกระแพร่งหรือโตกันมาด้วยพฤติกรรมขยะบางสิ่งที่มันมีปัญหาในอนาคตนะครับนั่นก็คือปัญหาของชาติแต่ว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันนะ
แล้วก็เวลาโตมาเป็นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมงานเจ้านายอย่างเงี้ยนะหรือลูกน้องเนี่ยถ้าบังเอิญได้มาเป็นนายคนอื่นเขาจนแม้กระทั่งนะใครก็แล้วแต่ที่คบหาสมาคมร่วมกันด้วยผู้คนเหล่านี้ครับล้วนเป็นผู้ที่จะมีโอกาสสร้างฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันหรือทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันได้เสมอเช่นเวลาทำอะไรสักหน่อยแล้วโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนแซวอย่างเงี้ยนั่นก็คือการสอนพฤติกรรมให้กันและกันมีอาการปิดกั้นพฤติกรรมแล้วนานๆเข้าก็กลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนหัวเราะเยาะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเพราะกลัวเจ้านายด่านะแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบเพราะถ้าทำผิดแล้วนายชอบบังคับให้รับผิดชอบจึงไม่มีอะไรใหม่ในชีวิตทำงานก็ไปกะเช้าชามเย็นชามทำงานไปวันอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารนะครับว่าจิตใจคงจะเต็มไปด้วยปริวิตกนะแล้วก็หาความสุขในจิตใจของตัวเองไม่ได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขครับและนี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองได้คือต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเอาไว้ก่อนนะไม่คิดมองไปในแง่ลบหรือในแง่ร้ายว่าตัวเองคงทำไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ

วันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมกระทั่งถึงครั้งล่าสุดนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติจิตของตนเองนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับเราได้มีคำตอบให้ท่านไว้มากมายโดยประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือเราจะพูดถึงกันมาตลอดนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจท่านผู้ฟังจำได้นะครับเราบอกว่าวิธีการในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองนั้นเรามีอยู่5ช่องทางด้วยกันที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าถึงการปฏิบัติจิตของตนได้เมื่อปฏิบัติจิตได้สำเร็จแล้วมันก็จะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็เรียกว่าปฏิบัติกายนะครับได้อย่างสบายๆ5ประการที่ว่านั้นก็คือประการที่1ปลอดทุกข์นะครับเราได้ชี้แนะท่านว่าถ้าจะทำให้ตัวเองเป็นคนปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์นั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็มาในประการที่2ท่านจะต้องเป็นคนสนุกกับชีวิตเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังแล้วเหมือนกันว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ในประการที่3ซึ่งเราเพิ่งคุยกันถึงไว้เมื่อวานนี้ครับนะเมื่อวันก่อนนะครับขออภัยนะแล้วก็เราก็ยังคุยกันไม่จบนั่นก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีซึ่งยังจะมีอีก4เรื่องด้วยกันที่จะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับเราท่านได้นั่นก็คือการฝึกตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันและประการที่5สุดท้ายก็คือต้องฝึกหัดตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงทั้ง5วิธีการนั้น5หนทางนะจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองเราสามารถที่จะเป็นผู้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและก็จะเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจทางจิตใจในเชิงบวกซึ่งเป็นพลังอำนาจในเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยทำให้เกิดสันติสุขกันขึ้นมาในสังคมของมวลมนุษย์ที่เราทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกันนะหรือว่าบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ซ้ำไปและมันก็ยังจะช่วยทำให้เราหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นไปจากการเกี่ยวกรรมซึ่งกันและกันในทางลบในอันที่จะทำให้เกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ที่สิ้นสุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอีก2เรื่องก็คือการมีอารมณ์ขันและก็การมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนั้นเห็นทีจะต้องว่ากันในตอนต่อๆไปแต่ครั้งนี้นั้นเนื่องจากความเดิมในครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้เพื่อชี้แนะให้ท่านฝึกตนเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอาไว้เรายังพูดไม่จบนะครับผมจึงใคร่ขอทบทวนกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายกันสักนิดหนึ่งว่าวิธีการที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนั้นง่ายนิดเดียวตรงที่เราเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ท่านจะต้องพบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันท่านจะต้องเป็นคนคิดบวกเอาไว้เสมอโดยเมื่อครั้งที่แล้วเรายกตัวอย่างคน2คนนะฮะให้ผลัดกันเดินเข้าไปในห้องนึงซึ่งเรามีน้ำใส่ไว้ในแก้วนะฮะไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับคือน้ำค่อนแก้วใส่เอาไว้ในแก้วแล้วก็ให้คน2คนซึ่งกำลังกระหายน้ำจัดทั้งคู่เลยนะเปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำแก้วนั้นคน2คนจะมีความรู้สึกนึกคิดในฉับพลันที่ได้เห็นน้ำที่อยู่ในแก้วประมาณค่อนแก้วที่แตกต่างกันโดยคนหนึ่งจะบอกว่าโอ้ยน้ำเหลือแค่นี้เองอ่ะนะขณะที่อีกคนหนึ่งเข้าไปบอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลือน้ำอีกครึ่งแก้วหรืออีกค่อนแก้วทำให้ท่านทั้งหลายได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าแนวคิดหรือมุมมองของคน2คนนั้นแตกต่างกันมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นมนุษย์เรามักจะมองในมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแทนที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นกันซะมากกว่าคือเวลาหิวกระหายนะครับ
คยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยใช่ไหมครับเนี่ยกล่องข้าวเล็กนิดเดียวนะครับแหมนะเวลาคนเราหิวตาลายมักจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอกินเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยข้าวยังมีเหลืออีกตั้งมากมายนะแต่วู่วามไปหน่อยนะก็ทำร้ายมารดาของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อะไรทำนองเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบนั้นเราจึงต้องฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะมองโลกนะครับถ้าไม่ฉลาดแล้วเนี่ยมันจะนำความทุกข์มาสู่ตัวเราเหมือนกันมันเราจึงแบ่งการเป็นคนฉลาดในการมองโลกโดยวัดกันที่พฤติกรรมที่แสดงออกกันมานิดนึงคนเรานะครับถ้าคิดบวกนะคิดบวกต่อตัวเองคือคิดดีต่อตัวเองในประการแรกเราจึงแนะนำท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องค่อยๆฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยเวลาเราไปพบผ่านเผชิญกับเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นเงื่อนไขด้านลบเป็นเงื่อนไขที่เราไม่ค่อยจะพึงประสงค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆหรือจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดจากคนใกล้ตัวเราเป็นคนหยิบยื่นมาให้เนี่ยถ้าหากว่าเราเองนะรู้ว่าเรากำลังจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งใดๆไว้ล่วงหน้านะฮะที่มันจะกำลังจะมาหาเราหรือกำลังจะเผชิญมันเนี่ยถ้าเราเกิดวิตกจริตเราเกิดความขลาดกลัวในสิ่งเหล่านั้นซะแล้วนั่นแสดงว่าเราคิดลบกับตัวเราเองถูกไหมครับที่คิดลบกับตัวเองเป็นเพราะว่าเราขาดความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถฟันฝ่าชะตากรรมนั้นสถานการณ์นั้นหรือเหตุการณ์นั้นได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านได้เนี่ยจิตของเราก็คงจะไม่สงบสุขเมื่อจิตไม่สงบสุขเขาก็เรียกว่าจิตของเรานี่เสียสมดุลนั่นคือเรื่องแรกที่เราชี้แนะเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาต่อมาครับเราก็ชี้แนะเอาไว้อีกว่าถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะฮะก็คือคิดบวกเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่บวกสำหรับตัวเองอย่างเดียวท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรู้จักคิดบวกต่อคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันการคิดบวกต่อคนอื่นก็คือการฝึกตนเองให้รู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นใช่ไหมครับการที่ท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักไว้ใจผู้อื่นวางใจผู้อื่นนะไว้ใจเขาในความซื่อสัตย์ของเขาวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกๆนะครับท่านก็ต้องรู้จักฝึกไว้ใจลูกและวางใจในลูกของท่านถ้าท่านเป็นเจ้านายท่านก็ต้องฝึกไว้ใจลูกน้องวางใจลูกน้องของท่านไว้ใจในความซื่อสัตย์ของเขาและวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือท่านเป็นลูกน้องท่านก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะไว้ใจนายของท่านวางใจนายของท่านหรือไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างที่เรากล่าวกันสั้นๆรวบกระชับกันเป็นแบบนั้นนะก็คือการรู้จักที่จะไม่หวาดระแวงไม่วิตกกังวลอะไรแบบนี้นะครับในตัวตนของคนอื่นๆแล้วก็จงอย่าใช้ประสบการณ์ด้านลบอันเกิดจากเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาหลอกล่อเราหลอกลวงเราทำผิดคิดชั่วต่อเราหรือเห็นคนอื่นเขาหลอกลวงกันทำผิดคิดชั่วต่อกันเราก็อย่าไปเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์ทั้งโลกถ้าเราเจอใครก็ตามเราจะต้องระแวงมันไปหมดเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะชั่วหรือจะไม่ดีนะมันจะหลอกลวงเราจะเอาเปรียบเราเหมือนประสบการณ์โดยอ้อมที่เราได้เห็นมาหรือประสบการณ์โดยตรงจากอดีตที่ผ่านมาใครหลอกลวงเราแล้วต่อไปเราเจอใครแปลกหน้าเราก็กลัวว่าจะถูกหลอกลวงเหมือนไอ้หมอนั่นอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเอาตรงนั้นมานะแล้วมายึดติดนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าอะไรครับแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าคนดีๆยังหาได้อีกมากมายครับเพื่อนชั่วๆในอดีตที่ทำร้ายเราก็อย่าไปเข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าที่จะเป็นมนุษย์เข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้าสังคมคบหาสมาคมกับใครๆไปทำลายความมั่นใจในการที่จะคบใครต่อใครเข้าไปเสียสิ้นนั่นหมายถึงเป็นการกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็ไม่เห็นจะต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าคนเรานั้นถ้าเราใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างจดจำอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างที่ผิดพลาดก็เอาไว้เป็นบทเรียนนะไม่ว่าคนอื่นพลาดหรือตัวเองพลาดก็ตาม
มันก็จะทำให้เราฉลาดและแยบยลในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองขณะเดียวกันเราก็จะรู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นเขาเสมอถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองและคนอื่นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแน่เพราะฉะนั้นเหตุผลตรงที่ว่าการมองโลกในแง่ดีคือการคิดบวกเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความสงบสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจิตใจของเราได้อย่างสบายๆส่วนสันติสุขมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจคนอื่นได้เลยนะถ้าเราหาสันติสุขในจิตใจของเราไม่พบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงพฤติกรรมในการไม่ไว้วางใจเขาหรือแสดงอาการขี้ขลาดหรือหวาดระแวงในตัวเขาออกมาแน่นอนครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีนะฮะเขาย่อมรู้สึกหวั่นไหวทันทีเลยว่าแหมเราไม่น่าจะไปมองเขาในแง่ลบหรือมองเขาในแง่ร้ายในลักษณะของการไม่ไว้วางใจเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะฝึกฝนตนเองในการที่จะสร้างสันติสุขให้ทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วในเรื่องของการเชื่อมั่นในตนเองและการเชื่อมั่นในผู้อื่นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมากทีเดียวครับและก็ถ้าท่านสามารถสอบผ่านการเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเห็นตัวเองเป็นหรือตัวเองทำในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็พร้อมจะเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆอย่างมีเหตุผลอย่างมีสติอย่างนี้นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตไปกับคนอื่นอย่างรอบคอบผมเชื่อมั่นว่าก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่การคิดบวกต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเดียวมันจะมีอีกบางสิ่งที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันกันได้มากโขหรือมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการมองครับคำว่าความเฉลียวฉลาดในการมองในความหมายของผมตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการมองด้วยสองตาเนื้อของท่านครับแต่คำว่ามองในความหมายของผมตรงนี้หมายถึงการมองด้วยสติปัญญาของท่าน ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตาที่3ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วมีลูกตา2ข้างถูกไหมครับเราจะสามารถมองเห็นสิ่งใดเรื่องใดก็ตามเราก็จะมองได้2ตาเนื้อของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเห็นแต่เฉพาะสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางกายภาพของระบบโลกนั่นก็คือเรามองเห็นตัวตนและรูปลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งถูกต้องไหมฮะลักษณะการมองอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการมองอย่างหยาบๆเป็นการมองในเป็นการมองเห็นในสิ่งที่เราเรียกมันว่าปรากฏการณ์หรือการมองเห็นในสรรพสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ในบางสิ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังซึ่งมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้และเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงนะพิสูจน์ได้จริงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองจริงๆกันได้ด้วยตาเนื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่เล็กละเอียดและลึกลงไปสู่ความเป็นมิติของสรรพสิ่งอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่ามิติของกายภาพเช่นในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของความดีความชั่วในเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมความดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราจะไม่สามารถมองด้วยสองตาและเห็นว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีได้หรอกนะครับสองตานั้นเพียงแค่บอกให้เราเห็นว่าเราเห็นอะไรเราเห็นพฤติกรรมอะไรเราเห็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเมื่อไรและก็อย่างไรถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าที่ผมพูดตะกี้เนี้ยหมายถึงการมองหาคุณค่านะในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบเนี่ยสมมติถ้าผมกล่าวอย่างเงี้ยว่าการมองโลกในแง่ดีของมนุษย์เรานั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้อยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักค้นหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบซึ่งรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันไร้ค่าอยู่รอบๆตัวเราเองคละคล้าวกันไปตลอดผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังนะครับเช่นขยะที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับทุกวันนะฮะเราจะต้องมีขยะหรือปฏิกูลที่เราเลิกใช้ซึ่งเรามองเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วเนี่ยนะครับโยนลงถังขยะในบ้านทีนี้พอมันเต็มถังขยะแล้วท่านผู้ฟังจะทำไงครับท่านผู้ฟังก็จะเอามันไปทิ้งนอกบ้านใช่ไหมครับซึ่งจะมีถังขยะที่เทศบาลก็จะมาเก็บมาเอาไปนะเอาไปทิ้งหรือเอาไปอะไรให้เราเนี่ยทำนองเนี่ยนะครับเราก็จะมีขยะเอาไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันความหมายของผมในการที่จะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ยนะครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบจึงหมายถึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมองให้เห็นว่าไอ้ขยะที่เราจะทิ้งที่เราจะนำเอาออกไปทิ้งนอกบ้านเนี่ยนะครับมันไร้ค่าสำหรับเราแล้วล่ะนะครับแต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่า
ในสิ่งที่ไร้ค่าที่เราเรียกว่าขยะหรือปฏิกูลตรงนี้ได้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมองด้วยตามันก็ไม่ต่างกับการที่แปะขายขวดหรือคนที่เขามีอาชีพในการค้าขายขยะนั่นเองครับคนพวกนี้เขาจะใช้สองตาเนื้อนะครับมาคัดแยกขยะที่บ้านแต่ละหลังนำมันมาทิ้งใส่ถังหน้าบ้านนะหรือรถขยะของเทศบาลนำเอามารวบรวมกันแล้วไปเททิ้งที่กองขยะที่ใดที่หนึ่งท่านผู้ฟังจะทราบมาหรือจะเห็นด้วยประสบการณ์จริงของตัวเองบ้างกับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คงรู้ว่าจะมีอาชีพของผู้คนอาชีพหนึ่งที่เป็นคนยากคนจนนั่นก็คือเก็บขยะไปขายเนี่ยการเก็บขยะไปขายของคนจนๆนั้นผมอยากจะมองใน2มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือเขาพยายามคัดแยกเอาเศษถุงพลาสติกเอากล่องโฟมเอากระดาษห่อของเนี่ยที่คนทั้งหลายทิ้งไปครับแม้กระทั่งขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นโลหะหรือเป็นอะโลหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปเก็บจากกองขยะที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันไว้เนี่ยเอาไปคัดแยกเป็นกองเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไปคัดแยกดีๆแล้วก็ไปทำความสะอาดมันให้ดีๆก็ยังสามารถเก็บรวบรวมแล้วไปชั่งกิโลขายเป็นเงินเป็นทองกันได้ใช่ไหมขณะที่เราที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็โยนทิ้งไปนั่นก็คือการมองสองมิติของคนที่มีอาชีพเก็บขยะก็คือมองเห็นว่าไอ้กระป๋องเหล่านี้นะไอ้ถุงพลาสติกเหล่านี้นะมันมีราคานะสามารถเอาไปขายแล้วเป็นเงินเป็นทองได้ว่างั้นนะใช่ไหมการมองเห็นว่ามีราคานะนั่นแสดงว่าเป็นการมองได้สองตาเนื้อนะครับแต่การมองต่อไปว่าเฮ้ยพอเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองแล้วอุ้ยสามารถเอาเงินเอาทองมาเก็บสะสมมาเลี้ยงชีวิตมายังชีพได้นะเขาก็เรียกว่าเป็นการมองเห็นด้วยปัญญาถูกต้องไหมครับใช้สติปัญญามองว่าโอ้ถ้าค่อยๆขยันเก็บนะขยันหาขยันสะสมแล้วขยันคัดแยกแล้วเนี่ยนอกจากจะมองเห็นว่ามันมีราคากิโลละเท่านั้นเท่านี้แล้วสามารถจะสะสมแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยได้ก็เหมือนกับคนที่มีอาชีพรับซื้อขยะที่เป็นหยีปัวใหญ่ๆถูกไหมฮะเขาก็มองเห็นว่าถ้ามีคนทำอาชีพเก็บขยะมาขายตัวเองรับซื้อเมื่อรับซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงแต่งเอาไปแปรรูปนะฮะถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ส่งโรงงานพลาสติกเอาไปเขาเรียกว่ารียูสได้นะก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างประโยชน์ได้ท่านผู้ฟังครับจากความเป็นจริงที่เราชี้ให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นตรงเนี้ยเป็นการชี้เห็นว่าการจะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่านั้นนอกจากท่านจะมองด้วยสองตาเนื้อแล้วท่านยังต้องอาศัยตาที่3ก็คือสติปัญญาของท่านด้วยนะฮะช่วยกันมองนะคนโบราณจึงเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญา ก็คือตาที่3ของมนุษย์ซึ่งมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันไม่ได้มาโผล่อยู่ตรงหน้าผากเหมือนอย่างที่หลายๆคนพยายามแต้มสีให้กับมันแล้วบอกว่านี่คือตาที่3นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้เห็นว่าตาที่3ของมนุษย์เรานั้นก็คือสติปัญญาของสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเอาไว้ตลอดคือขยันคิดฝึกคิดและก็พยายามพัฒนาความคิดของตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดคิดเนี่ยหรือฉลาดมองเนี่ยนะครับก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมนี้ได้อย่างแยบยลกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีท่านก็จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนแบบนี้ด้วยคือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับมนุษย์เราในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรถ้านอกจากขยะที่เป็นปฏิกูลที่เราเอาไปทิ้งและทำให้คนที่ประกอบอาชีพในการคุ้ยขยะและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขยะนะวัตถุดิบเกี่ยวกับขยะแล้วเขาก็รวยเป็นมหาเศรษฐีไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นขยะสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันนี่เองนะครับมนุษย์มักจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของตัวเองหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมองค์กรทั้งหลายเนี่ยแหละครับมนุษย์เราด้วยกันเนี่ยมักจะมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นขยะหรือปฏิกูลที่จะต้องผลักไสให้ห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์ของตัวเองกันอยู่เสมอห่างไกลไปจากความเป็นสมาชิกทีมเดียวกันห่างไกลไปจากความเป็นพวกเดียวกันเสมอถ้าหากว่าไอ้เพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับมันมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ตัวเองไม่พอใจมาล่วงเกินทั้งร่างกายมาล่วงเกินทั้งจิตใจของตัวเราเองเมื่อไหร่ตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นพวกผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นเพื่อนได้เสมอท่านผู้ฟังครับการที่ตัวเราเองเนี่ย
ผลักไสเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำอะไรแล้วผิดใจเราไม่ถูกใจเรานะครับออกไปจากความเป็นเพื่อนเราออกไปจากความเป็นพวกเรา

แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านไปมองว่าไอ้เพื่อนคนนี้นะครับมันทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะต้องรังเกียจเหยียดหยามเขาทันทีถูกต้องไหมล่ะครับนั่นก็แปลว่าท่านจะต้องปฏิเสธไอ้หมอนั่นว่าไม่เอามันมาเป็นพวกไม่เอามันเป็นไม่เอามันมาเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับมันการปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับท่านปฏิเสธขยะที่ท่านเอาไปทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าท่านจะต้องมองเห็นว่าไอ้คนที่มันทำชั่วกับท่านเนี่ยไอ้คนที่มันประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับท่านเนี่ยนะมันมีค่าสำหรับตัวท่านอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองหาคุณค่าของคนที่ทำชั่วกับท่านได้พบเนี่ยนะถามว่าจิตของท่านจะมีความสุขสงบไหมมีแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะท่านจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเลยท่านจะไม่อารมณ์เสียท่านจะไม่หงุดหงิดท่านจะไม่เสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลทางจิตใจใดๆที่จะพึงมีต่อไอ้หมอนั่นเลยถูกไหมครับถามว่าและไอ้การที่ท่านจะสามารถหาคุณค่าไอ้เพื่อนที่ท่านกำลังรู้สึกว่ามันร้ายค่าเสียเหลือเกินเพราะมันทำไม่ดีกับฉันมันทำชั่วกับฉันเนี่ยท่านจะมองอย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีมุมมองใหม่ถ้าท่านมีแนวคิดใหม่ท่านก็จะสามารถค้นหาพบได้นะครับว่าเพื่อนมนุษย์ของท่านคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเลวที่สุดหรือเขาชั่วที่สุดสำหรับท่านเขาก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับท่านได้ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใช้สติปัญญาอันแยบยลของท่านเนี่ยนะครับหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้แต่การที่ท่านจะหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้เนี่ยท่านจะต้องข้ามพ้นการเสียสมดุลทางอารมณ์ของท่านให้ได้ซะก่อนถ้าหากว่าท่านเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถฝึกฝนจิตใจของตัวท่านเองให้มั่นคงแข็งแกร่งแน่วแน่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถที่จะคิดหาสิ่งใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆมาเป็นคำตอบได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะครับซึ่งในประการที่3นั้นเราแนะเน้นท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าท่านอยากจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วก็แบ่งปันความเป็นผู้มีสันติสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ท่านคบหาสมาคมกับเขาด้วยให้ได้ท่านจะต้องทำอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมแนะเน้นท่านไปก็คือว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆหรือเป็นคนที่จะมีแนวคิดใหม่ๆโดยยกตัวอย่างเรื่องของการมองด้วยตาที่3ผสมผสานกับการมองด้วยตาเนื้อ2ตาของท่านโดยมองขยะว่าในสิ่งที่ไร้ค่าในความเป็นขยะที่เป็นปฏิกูลที่บ้านของท่านทั้งหลายนะพยายามเอาไปทิ้งกันนอกบ้านเมื่อเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วนั่นนะครับก็เราก็หันกลับมามองหาคุณค่าในขยะทั้งหลายนั้นให้พบเหมือนคนที่มีอาชีพค้าขายขยะคือเก็บสะสมขยะและเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างงามจนนำความเป็นเศรษฐีมาสู่ผู้คนจำพวกนี้ได้ตั้งมากมายบนโลกใบนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาประสบความสำเร็จในการมีฐานะดีมั่งคั่งหรือเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เรียกว่าปฏิกูลหรือขยะนั้นได้พบและพอมองเห็นมันแล้วหรือพบเห็นมันแล้วเขาก็นำมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นเองดังนั้นในครั้งที่แล้วหรือในครั้งที่ผ่านมาผมจึงเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆและมีแนวคิดใหม่ๆเอาไว้บ้างมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าที่เราแนะเน้นท่านมาเมื่อครั้งที่แล้วได้อย่างสบายๆเท่าไหร่นักแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งใดๆก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาหรือตาที่3ของเราให้มากนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเองนะครับท่านผู้ฟังเราเคยคิดอยู่อย่างไรเราก็คิดกันอยู่แบบนั้นนะเราเคยมองหรือมีมุมมองเรื่องใดสิ่งใดเป็นแบบใดเราก็จะมองมุมนั้นหรือมองสิ่งนั้นในแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่มีค่าจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าไร้ค่าที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยได้ยากจริงๆครับเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆเราจะต้องรู้จักมองมุมใหม่ๆไม่ใช่มองหาแต่สิ่งใหม่ในความหมายของมนุษย์เราทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็คือมองหาสิ่งใหม่ๆหมายถึงมองหาคนใหม่มองหาของชิ้นใหม่มองหาเรื่องใหม่ๆมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมองหาสรรพสิ่งใหม่ๆนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปซึ่งในความหมายของผมที่เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้ตรงนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่นั้นนะครับการมองหาสิ่งใหม่หาแนวคิดใหม่ๆนี่เราไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนไปจากการมองสิ่งเดิมหรือเรื่องเดิมๆครับเพียงแต่การมองสิ่งเดิมๆหรือมองถึงเรื่องราวเดิมๆเนี่ยแต่ให้มองในแง่มุมใหม่ๆซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเช่นเคยมองเห็นว่าขยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็เลยไม่คิดจะค้นหาความมีคุณค่าในขยะที่ท่านเคยทิ้งกันอยู่ทุกๆวันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านมีความฉุกคิดขึ้นมานิดหนึ่งว่าไอ้ขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวันนั้นเอหรือว่ามันอาจจะมีคุณค่าบางสิ่งในสิ่งที่เรากำลังจะทิ้งหลงเหลืออยู่บ้างไหมถ้าท่านมีความสนอกสนใจและตั้งใจที่จะเพ่งเล็งหรือมองมันท่านอาจจะสามารถมองเห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของขยะตรงนั้นได้นะนั่นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่ไร้ค่ามันให้เกิดขึ้นท
ถามว่าถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการจะมีมุมมองใหม่ๆหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างสินค้าใหม่ๆหรือสร้างเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองของเขาเลยผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีแนวคิดใหม่ไม่มีมุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาตลอดมาผมกล้ารับประกันได้ว่าโลกของเราหรือโลกใบนี้นะครับมันย่อมต้องไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับการที่โลกของเรานะครับสังคมของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆพยายามค้นหามุมมองใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาบนสังคมนี้มาบนโลกใบนี้นั่นเองครับแล้วนั่นแหละครับเราจึงได้เห็นว่าตลอดวันในแต่ละวันที่ผ่านมาจากแต่ละปีนะเราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งมากมายครับทั้งที่บางเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นั้นส่วนใหญ่แล้วได้มาจากแนวคิดใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆทั้งนั้นแหละครับพอมีแนวคิดใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาได้หรือมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้พอไอสิ่งที่มองใหม่คิดใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้คิดเนี่ยแรงบันดาลใจข้างในมันก็เกิดขึ้นพอแรงบันดาลใจข้างในมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับก็คือการลงมือศึกษาลงมือค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อทำในสิ่งที่เป็นความฝันนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนหนึ่งในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในประเทศนี้ต้องการจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีๆขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างสรรค์คนหนึ่งหรือเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้กับเขาคนหนึ่งด้วยแล้วก็คงจะต้องฝึกคิดเอาไว้บ้างนะครับคิดใหม่มองใหม่แล้วก็ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ท่านคิดดูเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้บ้างไม่ใช่แค่คิดแล้วฝันแล้วก็เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำนะมันคิดแล้วก็คงต้องลงมือทำด้วยนั้นในสิ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้เราจึงใคร่ที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเหล่านั้นมันเกิดจากการฉลาดใช้สติปัญญาของสมองของท่านควบคู่กับการใช้สองตาเนื้อของท่านศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านนั่นเองแต่สิ่งใดที่ไม่มีต้นแบบให้ท่านได้มองเห็นใหม่ๆได้ดูใหม่ๆท่านก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านเข้าช่วยด้วยนะมันเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและเชื่อมั่นว่าในขยะที่มนุษย์ทิ้งไปซึ่งเป็นปฏิกูลมันยังมีคุณค่าอยู่ที่สามารถทำให้ผู้คนบางคนที่ประกอบอาชีพขายขยะค้นขยะนี่ร่ำรวยได้ฉันใดนะในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามนะครับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็บอกตัวเราเองได้เลยว่ามีทั้งคนที่ทำแล้วถูกอกถูกใจเราเรียกว่าเพื่อนที่ดีหรือคนดีของเราใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราก็ยังมีคนบางคนที่ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราที่เราเรียกพวกเขาว่าเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสังคมนี้ก็ตามใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์คือแค่สองตาเนื้อแล้วใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นนะกายเนี่ยสัมผัสเนี่ยนะหรือบางครั้งเอาจิตซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6ที่อยู่ข้างในนะฮะมันนึกมาคิดในทางลบในทางร้ายจากการที่เจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองเข้าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยสำหรับเราไปทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเราเกิดความรู้สึกอคติต่อคนที่มันทำไม่ดีกับเราเราไปมองว่าเขาไม่ใช่พวกเราเราไปมองเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่า
เราไปมองว่าเขาคือคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่เราไม่น่าคบหาสมาคมกันอีกต่อไปตรงนี้เองครับท่านผู้ฟังไม่เอะใจหรือครับว่าเวลาท่านคบกับใครเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำตนในลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สุดดีหรือเป็นสุดที่รักของเพื่อนมนุษย์คนไหนท่านก็มีโอกาสเป็นมาแล้วและในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ถูกต้องถูกใจคนอื่นเขาในชีวิตของท่านจนถึงป่านนี้มันก็มีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังเป็นทั้งที่รักของใครบางคนหรือทุกๆคนขณะที่บางเวลาในคนที่ท่านเป็นสุดที่รักของเขานั้นเขากลับมองว่าท่านเป็นคนที่เสื่อมคลายสลายความน่ารักไปเสียมากทีเดียวเมื่อท่านไปกระทำแล้วผิดอกผิดใจต่อเขาซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหลายคนก็เลยสอนให้ปลงว่าเออคนเราลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกระทั่งกันได้หยวนหยวนเฮ้อนั่นคือการสอนให้มองโลกในแง่ดีในมุมตื้นๆแต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ในการฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองลึกไปกว่านั้นอีกมองลึกไปกว่าการยอมรับความจริงว่าคนเราเวลาอยู่ร่วมกันคบหาสมาคมกันการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคนรู้สึกชอบอกชอบใจหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันบ้างไม่กระทบกระทั่งกันบ้างทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือทางจิตใจมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแทนที่เราจะกล่าวกันเช่นนี้สู้เราไม่ต้องมาทำใจสู้เราไม่ต้องมาฝึกฝนตนเองในการที่จะหักห้ามจิตใจที่จะให้จิตใจของเรานั้นเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนเราเป็นมิตรที่ดีกับคนที่เขากระทำแม้เขาจะกระทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมิตรกับเขาและยังมองเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับเราต่อไปให้จงได้ซึ่งการสอนอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดัดจริตตนเองให้นะหนักแน่นไว้นะคิดถึงอดีตเขาไว้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นเพื่อนเราที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนดีของเราเนี่ยมันครั้งนี้ทำไม่ดีต่อเราเราให้อภัยเขาเถอะนะก็อย่างว่านะครับนั่นคือการสอนทั่วไปที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเกิดน้ำโหขึ้นมาหรือมีโทสะจริตแล้วบางทีมันคิดไม่ทันนะครับพอคิดไม่ทันแล้วเป็นไงครับมันก็สติแตกพอสติแตกก็มีการตอบโต้มีการต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันขึ้นในที่สุดโลกก็แตกคำว่าโลกแปลว่าสังคมระหว่างเรากับไอ้หมอนั่นก็จะต้องแตกหักกันก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปไม่ได้เป็นกัลยาณิเป็นกัลยาณมิตรต่อกันไม่ได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะเข้าให้ถึงซึ่งการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าในความหมายของหัวข้อสำคัญที่จะทำให้ท่านมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่เรากำลังพูดถึงได้อยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องมองเห็นคุณค่าในคนที่เรารู้สึกว่าเขาไร้ค่าต่อตัวเราให้จงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นนอกจากเราจะทำทั้งถูกใจและไม่ถูกใจในชีวิตของเราตัวเราเองจะทำทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่ต่างจากเราครับเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์นะเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเหมือนเราเนี่ยเขาเองก็ย่อมมีโอกาสที่วันนี้ทำแล้วถูกใจเราแต่พรุ่งนี้อาจจะมีบางสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราและไม่ถูกอกไม่ถูกใจเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยยึดถือความพอใจความไม่พอใจหรือยึดถือความสุขหรือความไม่สุขที่เรียกว่าความทุกข์นะฮะในจิตใจที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการหยิบยื่นเงื่อนไขใดๆของคนใกล้ตัวของเราเป็นหลักแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราก็คงจะยุบหนอพองหนอกันได้ตลอดทั้งวันแหละครับท่านผู้ฟังไม่งั้นเราก็จะมีความสุกสุกดิบดิบครับคือมีทั้งทุกทั้งสุกสลับคละเคล้ากันไปโดยตลอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอาทุกกับสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราโดยมีคนอื่นเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เราเป็นตัวตั้งหรือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วถามว่าความมีสันติสุขที่ยั่งยืนหรือความเป็นคนมีสันติสุขที่แท้จริงนะของตัวเราเองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเป็นความจริงกันได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีทีเด็ดจะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีในประเด็นที่มองเห็นว่าเพื่อนชั่วๆหรือคนชั่วซึ่งหมายถึงคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธทำให้เราขึ้นทำให้เรามึนตึงกับเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนท่านมาฟังรายการนี้เข้าถ้าท่านต้องการที่จะมองเห็นว่าไอ้เพื่อนเหล่านี้เขาก็เป็นคนที่มีค่าสำหรับเราซึ่งควรค่าแก่การที่เราจะ
ทำจิตทำใจของเราให้สงบทำจิตทำใจของเราให้สบายไม่ไปโกรธเดือดเคียดแค้นเขาความมีสันติสุขในใจเราของเขาก็จะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยู่ต่อไปได้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรมี3วิธีการหรือมี3ประการครับซึ่งทั้ง3ประการนี้ก็คือหนทางที่จะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จในการที่จะมองเห็นว่าคนที่เขาทำไม่ดีต่อตัวเราซึ่งคนทั่วๆไปในสังคมเรียกเขาว่าคนชั่วเนี่ยนะครับไปพิพากษาว่าเขาคือคนชั่วคนชั่วก็คือคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกต้องหรือทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือเขาประมาทพลั้งเผลอแล้วกระทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคืออารมณ์บูดอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะครับประการแรกครับนะเราจะต้องคิดให้ได้ว่าคนที่เขาทำชั่วกับตัวเรานั้นเขามีคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การที่เราจะให้อภัยในการกระทำที่ไม่ถูกอกถูกใจเราที่เขากระทำให้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเอาละสิครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญามาไม้ไหนเนี่ยมาบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับเราที่เราเรียกว่าแหมมันเลวบริสุทธิ์จริงๆเลยไอ้หมอเนี่ยหรืออีเนี่ยนะครับขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้หลายคนมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนที่มีน้ำโหนะแล้วอาจารย์ปริญญากลับมาบอกว่าโอ้คนที่เขาทำชั่วกับเราคนที่เป็นคนเลวของเราเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่มีบุญคุณต่อตัวเราเป็นยิ่งนักเลยเผลอๆจะมีบุญคุณยิ่งกว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราสิอีกแน่ผมพูดอย่างนี้หลายคนก็ถามต่ออีกว่าอาจารย์มองอย่างไรล่ะคิดอย่างไรล่ะจึงบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับตัวเราเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากกว่าคนดีๆสิอีกแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยสอนตัวเราว่าเราจะต้องจดจำเขาไว้จนวันตายซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับท่านเนี่ยพยายามจะลืมเพื่อนที่แสนเลวหรือเพื่อนที่ไม่ดีหรือคนคนไหนก็ตามที่เป็นมนุษย์และทำในสิ่งที่ไม่ดีงามต่อตัวท่านเนี่ยท่านพยายามที่จะลืมไอ้หมอนั่นชั่วชีวิตเลยนะแต่ผมถามจริงครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจมากๆหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากเนี่ยนะทั้งชีวิตเนี่ยท่านยากที่จะลืมมันใช่ไหมครับท่านไม่มีวันลืมเขาได้ลงคอท่านจำตัวเขาได้และจำเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำต่อตัวท่านได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนชั่วขอโทษมันต่างกับเพื่อนที่ดีๆนะเพื่อนซี้เพื่อนรักเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหนังหาจนเติบโตมาจนถึงป่านนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับคนดีๆเหล่านี้ในชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเนี่ยมีตั้งมากมายนะแต่ท่านผู้ฟังสามารถจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมฮะว่าเพื่อนที่แสนรักเพื่อนที่แสนดีของท่านเนี่ยมีใครบ้างลองลำดับนับให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กๆที่ท่านจำความได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยครับท่านจดจำเพื่อนที่แสนดีนะได้สักกี่คนครับส่วนใหญ่ท่านจะลืมพวกเขาไปหมดเลยครับเนี่ยผมถามนะครับว่าคนที่ท่านจำไว้ไม่ลืมหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านจำไว้ไม่ลืมกับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่จำมันและท่านลืมคือขว้างทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปง่ายๆเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงของท่านถ้าคิดกันจริงๆแล้วสิ่งไหนครับคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวท่านมากกว่ากันด้วยนะไม่ใช่มากกว่าเฉยๆคำตอบก็คือว่าสิ่งใดที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านเนี่ยท่านมักจะจำมันไว้ไม่ลืมใช่ไหมครับเช่นแหวนที่มีค่าเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยนะครับราคาสูงๆนะครับท่านเอามันไปไว้ที่ไหนไปเก็บรักษาไว้ไหนรูปร่างหน้าตาของแหวนของท่านนะมันประดับด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยอะไรมันมีกี่เม็ดท่านจะจำมันได้อย่างแม่นยำเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านใช่ไหมครับนะพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานของท่านก็เช่นกันทุกคนล้วนเป็นคนที่มีค่าสำหรับท่านตั้งแต่เกิด

ได้อยู่แสดงว่ามีค่ามากเพราะฉะนั้นผมยืนยันท่านผู้ฟังได้ว่าเพื่อนที่เลวหรือคนที่เหลวไหลกับท่านที่สุดในชีวิตที่ทำให้ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นผ่านมาในอดีตจนกระทั่งบางคนอาฆาตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าจำอารมณ์ที่ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่ลืมเลือนเลยเนี่ยนะครับเขามีค่ามากก็วัดได้จากการที่ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นและจำเขาได้นานนะครับจำเขานานมากเท่าไหร่เช่นโกรธมา10ปียังไม่เคยลืมเลยจำ100ปีอย่ามาดี100ชาติอะไรที่ท่านอาฆาตกันไว้นะนั่นแสดงว่าปากท่านพูดนะครับแต่จิตท่านไม่ได้นึกตามสมองก็ไม่ได้ตรองนะไม่ได้ตึกตรองตามว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการลั่นวาจาเพื่อให้หูของท่านเองได้ยินว่าเขามีค่านะถ้าไม่มีค่าจะจำ100ปีจะไม่ดีกับเขา100ชาติได้ยังไงถูกไหมครับนะทีนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าถ้าเราเอะใจได้ว่าคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไร้ค่าสำหรับเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดและเราจะมองหาคุณค่าไอ้คนที่ไม่ดีที่ทำให้เราต้องจำมันนานกว่าจำเพื่อนที่ดีที่เรามีความสุขที่เราคบหาสมาคมกับมันเนี่ยเราจะต้องมองอย่างไรผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังให้เวลากับตัวท่านเองสักนิดนึงครับผมจะฝากเป็นการบ้านวันนี้ยังจะไม่เฉลยว่าเราจะมีแนวคิดและมุมมองคนชั่วที่สุดในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวหรือคนที่ท่านคิดว่าชั่วที่สุดและท่านก็ผลักไสตัวเขาออกไปจากชีวิตของท่านแล้วคือปฏิเสธเขาในการจะเป็นคนใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะบทบาทอะไรฐานะอะไรก็ตามท่านปฏิเสธเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมานั่งคิดกันใหม่มานั่งตรึกตรองกันใหม่ว่าอาจารย์ปริญญายืนยันว่าในบรรดาคนที่ท่านคิดว่าเขาเลวที่สุดและท่านก็เลิกคบกับเขาไปแล้วนั้นแท้จริงแล้วถ้าท่านคิดใหม่ทำใหม่ตามผมนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าท่านเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดในชีวิตที่ท่านปฏิเสธคนที่ทำชั่วกับท่านไปแต่นะครับผมให้คิดเป็นการบ้านครับวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปท่านผู้ฟังมาหาคำตอบกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ได้อาจารย์ปริญญาจะบอกท่านให้ว่ามองอย่างไรคนที่เลวที่สุดในชีวิตของเราจึงกลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไปได้ซะอย่างนั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอราย

การเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการวิธีที่3ที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับวิธีที่3ที่เรากำลังกล่าวถึงและแนะเน้นท่านผู้ฟังให้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชั่วโมงการทำงานหรือว่าในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตอยู่ที่จะต้องมีประการปฏิสัมพันธ์หรือมีการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นก็คือให้ท่านฝึกที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบนั่นเองครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบเราก็แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าให้ท่านฝึกตัวเองให้มีมุมมองใหม่ๆฝึกตนเองให้เป็นผู้มีแนวคิดใหม่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เกิดการเรียนรู้ที่จะนึกจะคิดได้ว่าเราเองนั้นมักจะไม่รู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่ากันให้พบในชีวิตประจำวันพอเราเห็นสิ่งใดไร้ค่าสำหรับเราแล้วเรากลับไม่พยายามที่จะมองหาคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นให้ลึกซึ้งมากไปกว่าการที่จะมีสองตาเนื้อที่จะพิจารณาความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนนั้นซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับเวลาดีก็ดีกันนะแต่เวลาที่เขากระทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกระทบกระทั่งจิตใจท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไร้ค่าซะยิ่งนักทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาท่านยังเพิ่งบอกตัวเองเลยว่าท่านรักเขานะสุดหัวใจอะไรทำนองนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองหาคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีต่อเราในขณะใดขณะหนึ่งนั้นว่าเขามีคุณค่ากับเรามากกว่าที่จะร้ายค่าผมได้แนะนำท่านผู้ฟังเอาไว้นะในประการแรกที่จะสอนตนเองให้รู้คิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจริตนะก็คือทั้งจิตและทั้งกายที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อใครๆโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่พอใจในขณะนั้นนะครับเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามต่อตัวเราในชีวิตประจำวันนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังสามารถจะพบเจอได้ตลอดทั้งวันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในการแสดงบทบาทอะไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวสั้นๆว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของท่านก็แล้วกันนะครับเขาก็มีโอกาสจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่างๆที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราหมายความว่าอะไรครับเช่นเขาแสดงออกหรือกระทำด้วยกายหรือวาจาใดๆก็ตามพอแสดงออกแล้วมันทำให้เราขุ่นมัวในหัวใจขุ่นข้องหมองใจข้องคับใจไปกระทั่งถึงความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นเรื่องร้ายๆต่อตัวเรามากแค่ไหนคือเราไม่พึงพอใจเขามากเท่าใดถ้าเราไม่พึงพอใจมากนั่นแสดงว่าเงื่อนไขด้านลบที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะธรรมชาติต้องการให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อกันเสมอครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะมีแต่บทเรียนทางด้านบวกที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันทั้งวันคืนคือทำดีพูดดีคิดดีต่อกันอยู่ตลอดบางครั้งเราไม่ได้คิดชั่วต่อเขาครับเพียงแต่ว่าเราคิดผิดเห็นผิดมองผิดเราก็มีโอกาสจะแสดงจริตที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่นๆก
ลายเป็นเหมือนกับหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ให้เขาได้โดยง่ายดายเสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครกับใครครับเวลาใกล้ชิดกันหรือเวลาสังคมเข้าสังคมด้วยกันเนี่ยนะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามโอกาสที่จะนำความพึงพอใจให้แก่กันและกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำงานร่วมกันหรือจะเป็นบทบาทของสายสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างจะกระทำผิดพลาดต่อกันก่อให้เกิดการผิดพ้องหมองใจต่อกันอะไรแบบนี้มันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ฟังครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแนะเน้นท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าจงยอมรับความจริงเฮ้อนะลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้เมื่อใดมนุษย์เราเมื่ออยู่ด้วยกันโอกาสจะกระทบกระทั่งกันได้ก็คงจะมีด้วยกันแบบนั้นแหละนะให้ปลงซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะกล่าวนำเพื่อยกระดับสภาวะทางจิตโดยสั่นสะเทือนการคิดรู้ของท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปสู่การยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันด้วยวิธีแบบนั้นก็เห็นจะไม่ใช่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอย่างแน่นอนนะครับรายการของเราเมื่อครั้งที่แล้วเราจึงแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราลองสังเกตดูการที่เราจะมองเห็นว่าคนชั่วหรือคนเลวหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานะเหล่านี้นะครับเราจะมองว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราจริงหรือไม่เพราะผมแนะท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะนำพาความสุขมาสู่จิตใจเราแล้วก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมวลมนุษย์เราได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีต่อเราหรือคนเลวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันว่าที่เรารังเกียจเขาเราไม่พอใจเขาแล้วเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนไร้ค่าหรือคนเลวสำหรับเรานั้นเนี่ยเขาไร้ค่าและเลวสำหรับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วจึงชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าในชีวิตของเราตั้งแต่จำความได้และเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับเรามีทั้งเพื่อนร่วมโลกหรือคนที่เราเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคำว่าคนที่ไม่ดีหมายความว่าใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวเราแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยคนคนนั้นถึงแม้มันยังจะมีชีวิตอยู่แล้วก็คนคนนั้นยังอยู่ใกล้ตัวเราหรือเขาจะห่างไกลตัวเราไปหรือบางคนก็หลุดออกไปจากระบบและระบบโลกแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าคนที่ประพฤติดีต่อตัวท่านเช่นเป็นเพื่อนที่ดีของท่านตั้งแต่นมนานกาเลสมัยเรียนหนังสือมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยท่านจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมแน่นอนนะครับครั้งที่แล้วเราก็ยืนยันว่าท่านจำคนดีๆได้มากแต่ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครทำชั่วกับท่านใครทำเหลวไหลกับท่านท่านมักจะสรุปเขาว่าเขาเป็นคนเลวในชีวิตของท่านที่ท่านได้เผชิญแล้วเนี่ยท่านรังเกียจเขามากเลยครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากขณะที่รังเกียจมากๆท่านกลับลืมเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงตรงนี้เองครับในตอนท้ายของตอนที่แล้วผมชี้ให้ท่านเห็นอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราจำเขาไม่ลืมมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านจำในสิ่งที่ท่านรักจำในสิ่งที่ท่านหวงแหนจำในสิ่งที่มีคุณค่าของตัวท่านเองนะครับท่านจะจำมันได้อย่างแม่นดับแม่นยำเหมือนกันว่าไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่รูปลักษณ์หน้าตาของไอ้สรรพสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านจะจำอย่างแม่นยำนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มามองว่าไหนดีไหนชั่วนะครับเรามามองเพียงแค่ว่าสิ่งใดที่มนุษย์ชอบจำแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำถูกต้องไหมครับเมื่อมันควรค่าแก่การจดจำมนุษย์ก็จะจำมันโดยไม่ลืมเลือนเลยตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้ามกันแล้วก็คิดไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดที่ผมเรียกว่าใช้ตาที่สามนะมองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรรมที่ตรงนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าเออนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกว่านะว่าคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วในชีวิตของเราทั้งที่ขณะนี้เขาอยู่ใกล้ตัวเราอยู่หรือเขาตายไปจากความเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่ไม่ได้ตายไปจากโลกนะครับนะเขาตายไปจากชีวิตของท่านไปแล้วก็ตามถ้าเรามาย้อนคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรายังจำเขาได้อยู่นะแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ถึงแม้คิดถึงแล้วทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวก็ตามที่ขุ่นมัวเพราะไม่พอใจในพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั่นเองใช่ไหมล่ะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เราสรุปให้ท่านได้ฟังอย่างชัดเจนเป็นการยืนยันว่าเป็นจริงก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สอนให้มนุษย์ลืมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคำโบราณที่บอกว่าผิดแล้วเป็นครูนะฮะผิดแล้วเป็นครูมันเราทำผิดเราก็จะต้องจำในสิ่งผิดๆที่เรากระทำจำไว้เป็นบทเรียนคำว่าครูแปลว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นในขณะนั้นที่เราทำนะครับวันหน้าเราจะได้ละเว้นไม่ทำอีกนี่เรียกว่าผิดเป็นครูขณะเดียวกันครับการที่เราใช้ความหมายของคำว่าผิดเป็นครูนั้นเราต้องมองไปที่อีกประเด็นหนึ่งครับคือมองไปที่ตัวตนของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเมื่อเขาทำผิดต่อตัวเราแล้วเราก็จะต้องจำไว้นะครับธรรมชาติสอนให้เราต้องจำไว้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าเขาทำไม่ถูกต้องกับเราอย่างไรและไอพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เขาทำต่อเรานั่นแหละเรารู้สึกรู้สาไม่ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อเราแล้วเราเจ็บปวดเราเศร้าส้อยเราปวดร้าวมากน้อยเพียงใดเราเสียใจหนักหนาเพียงใดเราเสียหายร้ายแรงแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้ว่าการที่ใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นนะมันทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเราก็จะได้จดจำพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้ว่าเราจะไม่นำมันมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆหรือใครอื่นอีกเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเขาจะเจ็บปวดจะเป็นทุกข์หรือจะรู้จะปวดรวดร้าวในหัวอกหัวใจกันสักกี่มากน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะมองเพียงแค่ว่าเจ็บแล้วต้องจำคือจำไว้เป็นบทเรียนก็คือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็จะจำความเจ็บปวดนั้นไว้การจำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองอันเกิดจากการที่ถูกผู้อื่นกระทำแล้วก็พลอยจำแม้กระทั่งไอ้คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อตัวเราไว้จนไม่ลืมเลยไม่ว่าจะกี่ปีกี่ร้อยชาติอะไรอย่างที่เรากล่าวกันไว้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นอาฆาตไปครับแล้วถ้ายิ่งจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราและอารมณ์ไม่ดีของเราที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกเขากระทำเอาไว้อย่างยาวนานตลอดภพชาตินี้เขาก็เรียกว่าอาฆาตแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณของเราก็เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อีกก็นำเอารหัสของความอาฆาตก็คือจำในสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นที่เขาทำชั่วทำร้ายตัวเราเอาไว้เนี่ยนะมาเกิดใหม่ก็มาแก้แค้นกันใหม่มาอะไรต่อมีอะไรกันใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณพยาบาทนะซึ่งก็เชี่ยเห็นชัดๆว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถชี้ให้ท่านได้เห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนว่าการที่เราเนี่ยไม่ลืมคนที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราแทนที่เราจะไปแปลความหมายหรือไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าเขาคือบุคคลที่มีค่าควรแก่การยกย่องศรัทธาว่าเขาเป็นครูที่ดีของเรานะถ้าเราไปมองในด้านอื่นเราไม่เป็นสุขครับแต่ถ้ามองว่าเขาคือครูของเราเนี่ยเราจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เลยครับการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขาคนนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในบริษัทในโรงงานเดียวกันได้อย่างมีความสุขครับหรืออยู่ในประเทศเดียวกันนี้ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องตีตาต่าตีกันโดยไม่ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดการขัดแย้งจนกระทั่งถึงการเกิดการขุ่นมัวขึ้นมาในหัวใจได้เนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอยืนยันท่านผู้ฟังเอาไว้ในเบื้องต้นหลังจากที่ฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาว่าลองมองดูซิว่าเพื่อนที่เราคิดว่าเพื่อนชั่วๆคือเขาคนที่เขาทำร้ายตัวเราและทำให้เจ็บปวดหัวใจเจ็บกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตามอาจารย์ปริญญาบอกท่านผู้ฟังว่าลองไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่าที่บอกว่าไอ้คนชั่วก็มีค่าถ้าเรารู้จักมองเห็นคุณค่าของตัวเขาและมองให้เป็นมันเป็นเช่นไรตรงนี้ก็พอบอกใบ้เผยให้เห็นภาพชัดเจนกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เหลวไหลกับตัวเรานั้นเป็นคนที่มีค่าแน่นอนถ้าไม่มีค่าธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคน
โดยเฉพาะสภาวะทางจิตที่เป็นคุณสมบัติของจิตแต่ละคนมันจะไม่พยายามจดจำคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วหรือซึ่งเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาร้ายค่านั้นเอาไว้ในจิตใจของเราอย่างแน่นอนครับการให้จดจำนั้นไม่ได้หมายความว่าให้จดจำสิ่งที่ไม่ดีงามของเขาเอาไว้แก้แค้นนะครับไม่ได้จดจำเอาไว้แก้แค้นทีนี้ถามว่าจำแบบไหนล่ะที่เรียกว่าจำแล้วเอาไปแก้แค้นท่านผู้ฟังครับการที่มนุษย์จดจำความไม่ดีงามของใครๆแล้วเอาไว้แก้แค้นนั้นเขาไม่ได้จำเรื่องที่ไม่ดีที่คนนั้นประพฤติปฏิบัติต่อตัวเขาหรอกนะครับแต่เขาจำอารมณ์ที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเขาในขณะนั้นๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีงามของเขาคนนั้นเอาไว้ต่างหากครับการจำอารมณ์ที่ไม่ดีกับการจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คนอื่นกระทำต่อเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะระลึกถึงหรือจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนต้องจำเหตุการณ์หรือเรื่องราวเอาไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยนะที่เขากระทำต่อเรามันถ้าเราจำได้เราก็จะไม่ใช้พฤติกรรมแบบนั้นในโอกาสนั้นหรือในสถานการณ์แบบเดียวกันนั้นกับใครอื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามในภพชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปว่างั้นนะนั่นก็คือการมองเห็นคุณค่าคือมองหาประโยชน์จากคนที่กระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามต่อเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถมองเห็นความจริงตรงนี้ได้นั่นแสดงว่าเรายอมรับให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาเป็นครูของเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังคำว่าเป็นครูของเรามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นครูของเราหมายถึงการที่เขาเป็นผู้สอนให้เรารู้นั่นเองเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือเปล่าคำตอบก็คือคนที่ทำไม่ดีต่อตัวเราก็คือครูด้านลบหรือครูด้านชั่วนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเป็นครูด้านชั่วของเราก็คือคนที่ประพฤติผิดคิดชั่วกับตัวเราแล้วทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อการถูกกระทำด้วยสิ่งชั่วๆหรือพฤติกรรมเร็วๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ทำกับผู้อื่นต่อไปนั่นแสดงว่าเขาเป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำโบราณกล่าวกันไว้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีอยู่สิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นคืออะไรครับก็คือความรู้ความเข้าใจแจ้งในสิ่งต่างๆที่ตนเองเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคือต้องรู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนเหมาะไหนไม่เหมาะไหนดีไหนชั่วถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีๆจากเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นคนดีๆแล้วไม่เคยมีการกระทำผิดคิดชั่วต่อกันเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือจะด้วยความประมาทเพราะขาดสติกันชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดอะไรกันมั่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวเนี่ยเราก็ควรไม่ใช่ควรอะเราก็คงจะรู้หรือจะเข้าใจนะลึกซึ้งเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเห็นนะในความเป็นจริงของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะฉลาดในเรื่องดีๆท่านว่าจริงไหมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะโง่คือไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันในเรื่องชั่วๆโดยเฉพาะเรื่องชั่วๆที่คนชั่วหรือคนที่ไม่ดีนะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนั่นเองพูดง่ายๆคือทีเรื่องดีๆแล้วก็ฉลาดครับแต่ไปเสียท่าคนชั่วทุกครั้งไปนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้ในสังคมถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะผมมีคำอธิบายเช่นเดียวกันครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันคนชั่วเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยพากันรังเกียจคือเกลียดและกลัวคนชั่วคำว่าคนชั่วคือคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองหรือมีนิสัยสันดานไม่ดีอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียกกันเนี่ยนะครับมันพอเรามีเพื่อนสักคนนึงไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชีวิตหรือว่าเพื่อนร่วมสังคมของตัวเองก็ตามครับพอเราเจอใครสักคนหนึ่งเขาทำชั่วกับเราปั๊บพอเรารู้เรารีบหนีทันทีเลยคำว่าหนีก็คือเอาตัวเองแยกออกมาจากความเป็นพวกเดียวกันแยกตนเองออกมาจากความเป็นมนุษย์ร่วมกันเสียเพราะรังเกียจเดียดฉันในความเป็นคนชั่วของเขา
และในขณะเดียวกันทั้งเกลียดและกลัวคนชั่วนั้นกลัวมันจะทำร้ายเอาในวันข้างหน้าเราก็ปฏิเสธการเป็นมิตรกับเขาพอปฏิเสธเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็เจอแต่คนดีๆในชีวิตจริงพอเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนดีโอ้ยเป็นเพื่อนซีดีอกดีใจมีความสุขเหลือหลายเพราะอะไรฮะเพราะคบกับคนดีเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระวังและไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดเพราะว่าใครทำดีกับเราเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยมนุษย์ก็เลยไปคอยระวังคนชั่วและไม่อยากเอาตัวไปเข้าใกล้หรือเวลาเขามาเข้าใกล้เราก็ผลักไสเขาออกไปเสียไกลห่างเชียวครับท่านผู้ฟังครับพอเรารังเกียจคนชั่วแต่เราคบหาแต่คนดีๆเราก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่เพียงว่าโอ้ดีมันเป็นอย่างไรคำว่าดีเป็นยังไงแปลว่าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่กระแสดงออกหรือกระทำแล้วเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็เลยติดอกติดใจใครก็ตามทีที่เขาประพฤติดีต่อตัวเราและทำให้เรามีความสุขถูกไหมฮะเราก็เลยเก่งแต่เรื่องดีๆพอมีโอกาสต้องไปเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็พลาดท่าเสียทีให้กับคนชั่วซึ่งเป็นคนแปลกหน้าทุกทีไปนะที่พลาดท่าเสียทีเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความชั่วหรือความไม่ดีของคนชั่วๆนั่นเองแหละครับแล้วถามว่าโทษใครครับโทษใครครับไปโทษไอ้คนชั่วมันได้ไหมก็คนชั่วมันเกิดมาเพื่อจะเป็นคนชั่วแล้วก็เอาบทเรียนชั่วๆมาสอนเรานั่นเองเพราะเขาก็เป็นครูคนหนึ่งของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าก็อย่างที่เรากล่าวถึงแต่ตะกี้นี่ไงครับว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วคือต้องรู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการที่เราปรารถนาจะเป็นคนดีเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติดีมันคืออย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีทั้งสองด้านให้เรียนรู้เสมอครับว่าเอาดีมันเป็นอย่างนี้นะชั่วมันเป็นอย่างนี้นะถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมาและทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเขาจึงน่าจะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเรามากกว่านะครับมากกว่าจะไร้ค่าจนกระทั่งเราปฏิเสธนะเราผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวหมู่เดียวเหล่าเดียวหรือทีมเดียวกันกับเราถูกต้องไหมล่ะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรารู้จักคิดตรงนี้นะครับมันจะทำให้จิตใจของท่านยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับเมื่อจิตของท่านยอมรับไม่ปฏิเสธอย่างนี้จิตของท่านก็จะมีความสุขสงบที่เราเรียกว่ามีความปิตินะเมื่อเรามีความสุขสงบในจิตใจเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพอเราอยู่เย็นเป็นสุขมันก็พลอยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับเราก็พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าขยะก็มีค่าคนชั่วก็มีค่าโดยเฉพาะคนชั่วก็คือคนที่เกิดมาเสมือนหนึ่งว่าเขาอาสาจะมาเป็นครูสอนเราถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจึงต้องคบคนชั่วเข้าไว้ครับไม่ใช่ปฏิเสธคนชั่วอย่าไปเกลียดกลัวคนชั่วขอให้เราค่อยๆเรียนรู้เท่าทันความชั่วของเขาเพื่อจะสามารถทำให้เราป้องกันตัวไม่ให้เขาชั่วกับเราได้แล้วนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนชั่วได้อย่างแท้จริงสมกับที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับนะที่จะต้องเรียนรู้ทั้งดีและชั่วนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันในครั้งต่อไปเราจะมีวิธีอื่นที่จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นว่าขยะก็มีค่าในขณะที่คนชั่วก็มีค่าอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับคงยังจำได้นะครับในตอนที่แล้วเราได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นและก็ได้ประจักษ์ไว้เรื่องหนึ่งว่าการมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบนั้นมันสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์คนที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเราซึ่งเรามองเห็นว่าเขาเป็นปรปักษ์กับตัวเราคือเป็นศัตรูของเรานะในความรู้สึกที่เรารังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งสังคมหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับรู้จักมองด้วยตาที่สามคือมองซึ่งกันและกันด้วยปัญญาเพื่อมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความสุขจริงๆครับโดยเฉพาะไม่ได้มองเห็นแค่ว่าใครเป็นคนดีสำหรับเราแล้วคนนั้นเราจะดีตอบซึ่งแน่นอนครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้แต่ที่นี้ในสังคมเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแก่กันและกันได้เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่ทำไม่ดีต่อคนอื่นเขาเรียกว่าคนชั่วแล้วเราก็ทุกๆคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนชั่วของกันและกันได้เสมอถึงแม้ว่าจะรักกันปานจะกลืนกินสักเพียงใดก็ตามอันนี้คือสัจธรรมที่มันเป็นจริงนะครับเราไม่เอะใจกันบ้างหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับว่าคนที่เขามาหยิบยื่นบทเรียนหรือบททดสอบจิตสำนึกของเราด้วยการกระทำชั่วต่อตัวเรานั้นเขาคือคนสำคัญที่ผมกล่าวเอาไว้ทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าเขาก็คือครูของเราแต่เป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วซึ่งเวรกรรมของมนุษย์เราที่ไม่เข้าใจว่าคนชั่วคือครูที่เราจะต้องขอบคุณเขาได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าเราไปมองเขาเป็นศัตรูไปก็เลยเวรกรรมที่ตกสู่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือว่าเรามักจะไม่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราก็คือเราก็ไม่รู้เท่าทันคนชั่วเลยว่างั้นนะแต่ว่าเรากลับจะเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งแต่ด้านดีเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราเลือกเรียนแต่สิ่งที่เราพอใจเราเลือกคบคนที่เราพอใจเท่านั้นเองคือคนที่เราพอใจหมายถึงคนที่เขาเป็นมิตรกับเรามีท่าทีที่เป็นมิตรและก็มีพฤติกรรมหรือจริตจักร้านที่ไม่เป็นที่ขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจอะไรกับเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพชาติแล้วแล้วก็เป็นมนุษย์กันมาในชาตินี้โตกันมาจนปูนนี้แล้วนะเราก็ยังไม่เอะใจที่จะฉุกคิดที่จะเห็นสัจธรรมในบทใหญ่ของผมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะจดจำหรือระลึกได้ในสิ่งที่ผมกล่าวนำไว้ในรายการนี้มา 2-3 ตอนติดต่อกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนี้ได้คนชั่วทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราไปในทันทีแต่ทุกวันนี้เวลาใครทำไม่ดีหรือทำชั่วต่อตัวเราเรากลับไปพิพากษาเขามองว่าเขาไม่ใช่คนอะไรทำนองนั้นนะครับและนี่ก็คือการแบ่งแยกถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเรียนรู้ความจริงตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นคนมีธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่ผลักไสใครอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกับเราให้ไกลออกไปจากความเป็นมนุษย์ของเราอีกต่อไปเพราะการทำเช่นนั้นถ้ากับว่าเราสอบตกในการเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่นอนและชัดเจนที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะถือศีลครบกี่ข้อก็ตามแต่ถ้าหากว่าในหลักความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยในชีวิตของท่านท่านยังรักไม่เป็นคือยังรักไม่ได้แล้วก็ยังให้อะไรต่อมีอะไรแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เมื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสันติสุขก็คือทั้งในใจเราและในสังคมระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะไม่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างที่เราประสงค์เห็นไหมฮะโลกใบนี้ก็เลยไม่เหมือนสวรรค์อย่างที่คิดมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องมานั่งคิดกันต่อไปอีกว่าเพียงแค่เรามองเห็นคนชั่วเป็นครูของเราได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและเราก็คงจะพร้อมให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยที่เขาทั้งหลายนะครับมากระทำต่อตัวเราได้อย่างสบายๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยเช่นญาติพี่น้องเราลูกหลานเราสามีเราภรรยาเราหรือพ่อแม่เราก็ตามนะครับคนเหล่านี้เวลาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยรายครับถ้าไม่มีกิเลสหนาปัญญานิ่มนะครับที่จะไปต่อสู้ตอบโต้
หรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อคนที่เรารักเหล่านั้นในขณะที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามถูกต้องไหมฮะเราจะไม่เอาความเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องเราเขาเป็นพ่อแม่เราเขาเป็นลูกหลานเราผิดกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็พร้อมจะให้อภัยถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ครับมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วจะต้องสอบให้ผ่านในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักในการที่จะแสดงออกซึ่งความเมตตาในการที่จะแสดงออกซึ่งการรู้จักให้อภัยแก่กันและกันไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนข้างบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามอย่างนี้เป็นต้นการเป็นคนที่สมดุลจึงต้องเป็นเช่นนี้นะมันเมื่อตอนที่แล้วเราจึงชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าขยะก็มีค่าฉันใดคนชั่วก็มีค่าฉันนั้นโดยเฉพาะในประเด็นของการที่เราจะต้องเห็นคนชั่วเป็นครูของเราให้ได้โดยท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วของคนอื่นๆในสังคมนี้ถูกต้องไหมล่ะครับและทุกคนก็อยากจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจึงต้องมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าถ้าท่านไม่มีครูหรือเพื่อนมนุษย์ที่เขาทำชั่วสอนท่านให้รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็คงจะรู้อยู่ด้านเดียวเท่านั้นเองว่าดีคืออย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนถูกไหนผิดในสภาวะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีด้านมืดและก็ด้านสว่างเอาไว้คู่กันเปิดโอกาสให้มนุษย์รู้จักร้อนรู้จักหนาวหรือร้อนหรือเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ฉลาดและแยบยลนั่นเองครับมันมนุษย์ทุกคนนะครับจึงต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ให้ได้ว่าอ๋อการที่โลกเรามีมืดกับสว่างหรือกับการที่โลกเรามีทั้งร้อนกับหนาวหรือร้อนกับเย็นคู่กันนั้นธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยต้องการเสี่ยมสอนมนุษย์ให้รู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่มีร้อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนาวมันเป็นยังไงและไอ้ที่เราสัมผัสอยู่มันร้อนจริงถ้าเราไม่มีด้านมืดมาคู่กับด้านสว่างเราก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าไหนมืดไหนสว่างในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีด้านถูกมาคู่กับด้านผิดให้เปรียบเทียบกันเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าไหนถูกไหนผิดใช่ไหมล่ะครับมาจนถึงเรื่องดีกับชั่วเนี่ยเหมือนกันถ้าเราไม่มีดีมาคู่กับชั่วมนุษย์โลกเสรีของเรานี้ก็คงจะย่ำแย่ไปเหมือนกันนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเลยนะถ้าเราต้องการเกิดมาเป็นคนดีเราต้องรู้ด้วยว่าชั่วเป็นอย่างไรเราจะได้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติไงไม่งั้นแล้วมนุษย์ก็จะทำตัวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเพราะไม่รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญาเพื่อจะให้เป็นคนฉลาดและแยบยลในการจะค้นคว้าแสวงหาความจริงในสิ่งที่ผมกล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยครับและแน่นอนว่ามนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้ในด้านดีด้านชั่วได้ก็คือมนุษย์จะต้องสอนกันเองครับสอนกันเองด้วยการปฏิบัติจริงเรียนรู้กันจริงๆว่าไหนดีไหนชั่วท่านผู้ฟังครับมันคนชั่วหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยจึงเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะผมกล่าวยืนยันกับท่านมา 2-3 ตอนแล้วนะครับทีนี้คุณค่าของคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ดีกับตัวเราและทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นที่ผ่านมานั้นเรามองเห็นและยอมรับกันแล้วว่าเขามีค่าสำหรับเราจริงๆเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเพิ่งริจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ไม่นานนักได้มีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของตนเองสามารถที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนเองให้มองเห็นคนชั่วมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงขอแนะนำแนวคิดแนวที่สองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องยอมรับความจริงว่าท่านผู้ฟังเองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้กับเขาคนหนึ่งท่านเองก็มีความประสงค์ที่จะเป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเป็นคนดี
นะแล้วไม่มีคนชั่วเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่เพื่อให้ตัวของท่านเองนั้นมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับเขามีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงด้วยตัวของท่านเองจากเขาซึ่งเป็นคนชั่วหรือคนที่มีโอกาสประพฤติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปในชีวิตประจำวันอะไรเหล่านี้นะครับแล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญแบบนี้ท่านจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนคำว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนหมายถึงว่าตัวท่านเองเป็นพวกคนดีหรือเป็นพวกคนชั่วในที่นี้ผมหมายถึงคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนะครับเพราะมนุษย์ชอบพิพากษากันว่าอย่างนั้นผมก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆตามท่านไปด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเองจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าท่านคบแต่คนดีโดยไม่ได้คบคนชั่วเลยแล้วก็ท่านก็ประพฤติดีตามเขาไปเนี่ยนะมันก็เป็นการประพฤติดีที่ประเภทรู้จริงเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รู้แจ้งว่าดีกว่าหรือดีที่สุดหรือชั่วกว่าชั่วที่สุดมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านจึงต้องให้มีการเรียนรู้ด้วยการคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็ประพฤติดีเดี๋ยวคนนี้ก็ประพฤติชั่วหรือเดี๋ยวคนนี้ประพฤติดีแล้วเดี๋ยวก็ชั่วตามอะไรแบบนี้สลับคล้ากันไปเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติการแสดงออกหรือการกระทำของคนอื่นๆในด้านดีและด้านชั่วนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเป็นอย่างมากนะครับด้านดีผมก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าท่านผู้ฟังพอใจอยู่แล้วแต่ว่าด้านชั่วที่ปกติเราเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีที่ใครประพฤติกับเราในด้านชั่วๆเพราะเราไม่พอใจเราไม่ชอบและเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับต่อไปนี้ขอให้คิดใหม่ครับที่ท่านยอมรับว่าท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาคนนั้นที่กำลังทำชั่วต่อตัวท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับท่านได้เกิดการเรียนรู้ว่าความชั่วมันคืออะไรการประพฤติชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรโดยอาศัยเขาคนนั้นแหละครับเป็นผู้สื่อเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้สาธิตให้ท่านดูแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ดูอย่างเดียวเฉยๆครับมันทำต่อตัวท่านเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวท่านเองโดยจิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นไหวไปตามการกระทำของเขานั่นก็คือเกิดการเรียนรู้ว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำชั่วแบบนี้และในขณะเดียวกันมาให้ย้อนมองดูตัวเองด้วยว่าถ้าตัวเองเอาพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ไปกระทำต่อคนอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะก็คนอื่นๆที่ถูกท่านกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกันที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนี้เขาย่อมมีความทุกข์ไม่แตกต่างไปจากท่านที่กำลังมีความทุกข์เพราะถูกเจ้าหนี้มันกระทำที่ไม่ดีต่อตัวท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เลยกลายเป็นว่าท่านสามารถจะบอกตัวเองได้ทันทีว่าอ๋อการที่เพื่อนมนุษย์คนนี้กระทำแบบนี้ต่อตัวท่านไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วนี่นะเมื่อรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วแล้วท่านก็มาก้มมองดูตัวเองว่าท่านไม่ประพฤติชั่วเหมือนตัวเขาทำนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ฝ่ายของคนดีใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เองครับคือสิ่งสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้เอาไว้และคิดให้ได้ยอมรับให้เป็นนะครับว่าเมื่อเขาทำไม่ดีต่อตัวเราทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าอ๋อแท้แล้วเราเป็นคนดีนี่นานะครับผมจึงถามท่านผู้ฟังว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยพิสูจน์ให้เราได้เห็นอย่างมั่นใจได้เรียนรู้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นคนดีโดยที่มีเขามาทำชั่วให้เราดูเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างเนี้ยเขาน่าขอบคุณไหมครับเราสมควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการขอบคุณเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการเนรคุณเขาครับผมพูดอย่างนี้แรงไปไม่เอ่ยคำว่าตอบแทนพระคุณคนชั่วด้วยการเนรคุณพวกเขาคือทำอย่างไรครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นชินกันอยู่และเห็นกันเป็นประจำนะครับในชีวิตประจำวันเช่นเวลาใครทำไม่ดีเราอาจจะเตะก้านคอมันอาจจะถีบมันหรืออาจจะแช่งด่ามันอะไรต่อมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการเนรคุณนะครับถามว่าเรียกว่าเนรคุณทำไมก็ไม่เนรคุณได้ยังไงครับเราคุยกันมาตั้งยาวนานแล้วว่าใครที่ทำไม่ดีต่อตัวเราหรือประพฤติชั่วกับตัวเราเนี่ยแล้วเราโกรธเกลียดแค้นเขานั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นครูของเราและแท้จริงแล้วเขาก็มาช่วยแสดงให้เราเห็นเพื่อจะเกิดการเปรียบเทียบว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนดีขณะที่เขามาประพฤติชั่วเพื่อให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อเขามาประพฤติชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง
เพื่อทำให้เราสามารถจะเชื่อมั่นในตัวเราได้ว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงโดยมีเขาเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาคือผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมล่ะครับเมื่อเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราท่านผู้ฟังครับเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากเราด้วยการถีบเขาด้วยการเตะเขาด้วยการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพวกเดียวกันกับตัวเราเช่นนั้นแหละครับหรือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาด้วยพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลกับเขากลับคืนไปหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปอย่างนี้จะไม่เรียกว่าเนรคุณได้ยังไงครับ เขาดีกับเราเพราะมาแสดงออกตรงนั้นมาสอนเราตรงนั้นและมาช่วยยืนยันว่าเราเป็นคนดีตรงนี้ครับน่าขอบคุณเขาด้วยซ้ำน่าจะยกมือไหว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกับเขาไปด้วยต่อเขาไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับแต่นี่เรากลับทำในทางตรงกันข้ามผมถามท่านผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งครับว่าระหว่างเขากับเราเนี่ยเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะเขาขาดสติหรือว่าเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะนิสัยสันดานของเขาเป็นคนอย่างนั้นก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบต่อใครๆเขาอย่างนั้นเนี่ยอยู่เป็นกิจวัตรหรือเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาทำชั่วต่อตัวเราเพราะเขาไม่รู้ตัวของเขาใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำนั้นมันชั่วมันไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าผู้ฟังได้เรียนรู้จากคนชั่วว่าอ๋อทำแบบนั้นมันชั่วตัวเราต่างหากที่เป็นคนดีใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าไหนดีไหนชั่วแต่เรากลับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาประเภทขิงก็ราข่าก็แรงเองเลวมาข้าก็เลวไปและแถมกำไรเพิ่มขึ้นอีก2ดอกอย่างนี้เป็นต้นถามว่าใครเลวกว่ากันครับระหว่างไอ้คนนั้นที่มันทำไม่ดีกับท่านและตัวท่านเองที่ตอบสนองด้วยการทำไม่ดีกับเขากลับไปเห็นไหมครับเนี่ยนะนอกจากจะเนรคุณเขาแล้วเนี่ยท่านยังแสดงให้ใครต่อใครในโลกนี้มองเห็นว่าท่านเลวกว่าเขาอีกครับคำว่าเลวในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อกันเราเรียกว่าเลวเนี่ยนะฮะมันท่านเองก็เลวกว่าเขาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วยังไปทำกับเขาอีกนะโดยที่เขาขนาดเป็นคนสอนให้เรารู้ว่าไม่ดีหรือชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเรากลับไปทำอย่างนั้นอีกนี่ก็คือสิ่งที่ชวนคิดอีกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับยังมีสิ่งที่ชวนคิดให้มองเห็นคุณค่าของคนชั่วอีกนะครับ พูดย้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกโอ้พูดไปพูดมามันเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะในชีวิตประจำวันเวลาเราคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยเราจะคิดกันอย่างนี้แล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างนี้มาตลอดเลยคงต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยกันเสียใหม่แล้วครับท่านผู้ฟังครับนะจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและคนชั่วก็จะมีค่าสำหรับตัวเราและคนชั่วก็จะมีที่เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้กับเขาเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเห็นทีจะต้องคุยให้ท่านฟังการที่ท่านผู้ฟังเจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านแล้วจะทำให้ท่านไม่โกรธเขาเสมือนหนึ่งเห็นคุณค่าของเขานั้นผมอยากจะชี้เกร็ดเล็กๆให้ท่านได้คิดสักนิดหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นคนชั่วต่อคนอื่นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าการเป็นคนชั่วต่อคนอื่นก็มีเหตุผลหลายข้อครับเช่นเป็นสันดานครับนะคือประพฤติอย่างนั้นกับใครมาตลอดอะไม่ว่ากับตัวท่านเองหรือกับใครๆก็ตามไอ้หมอนี่หรือยายคนนี้เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมขยะก็คือทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อมนุษย์คนไหนๆหรือต่อใครเพื่อนเขาด้วยพฤติกรรมแบบที่ทำกับเรานี้ทั้งสิ้นนะครับนะหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดหลงผิดอะไรก็ตามพฤติกรรมที่ไม่ดีงามมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเอาประเด็นเดียวเพื่อชี้ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนโดยประเด็นที่ว่าเป็นนิสัยด้านลบที่เราเรียกว่าสันดานของเขาเนี่ยเขาก็เลยประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทำใจให้สบายว่าใยมนุษย์คนนี้หรือตามนุษย์คนนี้นะครับไม่ว่ามันจะคบหาสมาคมกับใครล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะต้องแสดงจริตกิริยาที่เป็นขยะต่อใครที่เขาคบหาสมาคมด้วยเสมอไปแล้วครับไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีจิตที่สุขสงบคือมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยเพราะท่านฉลาดที่จะมองโลกคือมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีนะครับมองคนในแง่ดีหมายถึงมองคนชั่วว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนหรือกับเราก็ตามมันก็ชั่วแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละครับเพราะนิสัยสันดานมันเป็นอย่างนี้และในขณะเดียวกันเราก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีของมนุษย์คนไหนๆก็ไม่ได้เสียด้วยสินอกจากจะแก้ไขขัดเกลานิสัยไม่ดีหรือสันดานที่ไม่ดีของตัวเราเองให้สำเร็จได้ก็เท่านั้นเองเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสบายอกสบายใจมากกว่าที่เราจะคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปว่าถ้าใครมันทำไม่ดีกับเราเรา
ผลอผลายไปหลงผิดคิดว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเกเรเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกใบบนโลกใบนี้นะซึ่งนั่นเป็นการพิพากษาในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนเราเนี่ยเวลามันนิสัยไม่ดีเช่นมันเห็นแก่ตัวเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแทนที่เขาจะเห็นแก่ตัวกับท่านคนเดียวท่านต้องคิดให้ได้ว่ามนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับถ้าไอ้ใหญ่ตักใหญ่คนนี้หรือตาคนนี้ไปคบหาสมาคมด้วยเขาย่อมต้องแสดงนิสัยเห็นแก่ตัวออกมากับใครเหล่านั้นได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวใช่ไหมหรือปากเปราะเราะรานนั่นคือสันดานไม่ดีของคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านหรือใครนะเขาจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมด้านลบที่เป็นขยะที่เรียกว่าปากเปราะเราะรานกับใครต่อใครเขาได้เสมอไปนั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังคิดได้อย่างนี้ผมถามว่าท่านผู้ฟังจะไม่มีจิตที่สุขสงบหรอกหรือครับต้องมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรารับไม่ได้เรามีจิตใจที่สั่นไหวเกิดเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือเกิดเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าเขาเนี่ยทำชั่วกับเราแต่เพียงผู้เดียวนะกับคนอื่นในโลกนี้มันคงดีไปหมดอะแล้วก็ชั่วกับเราเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวตามลำพังถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านคิดนะครับหรือมนุษย์คิดเนี่ยมันก็น่าโกรธครึ่งน่าโกรธแค้นกันเหมือนกันนะครับแต่ในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับใครเขาเลวในเรื่องใดหรือเหลวไหลในเรื่องไหนก็ตามกับมนุษย์คนไหนๆมันก็จะเหลวไหลมันก็จะเลวแบบนั้นไปหมดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาของท่านที่เราเรียกว่าตาที่สามพยายามที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมต่อตัวเราก็ตามเราก็ยังจะสามารถยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเขาได้เราก็จะยอมรับในความเป็นคนที่มีคุณค่าของเขาได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่สั่นไหวไปกับสิ่งเหลวไหลที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราจนทำให้เราควบคุมสติของเราไม่ไหวควบคุมอารมณ์รู้สึกของเราไม่ได้เนี่ยนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็เสียสมดุลไปเราก็แย่เหมือนกันความทุกข์ก็รุมเร้าขึ้นมาในหัวใจถ้าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์ที่จะต้องเข้าสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งมากมายนะครับเรื่องที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมาสองสามวันและเห็นทีจะต้องกล่าวกันต่อไปในวันหน้าด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสนใจไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการรังเกียจเดียดฉันกันก็จะไม่มีเราจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันเราจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขเป็นแน่นอนนะครับเพราะเรารู้จักมองหาคุณค่าของกันและกันให้พบถึงแม้เขาจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปชั่วขณะเพราะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านแต่ท่านก็สามารถวิเคราะห์เจาะลึกคิดด้วยปัญญามองหาความหมายในตัวเขาจนได้พอได้คำตอบแล้วจิตของท่านก็จะสุขสงบสมดังเจตจำนงทุกประการสำหรับการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ในลีลาต่อไปผมยังมีมุมใหม่ๆให้ท่านได้ฟังอีกพรุ่งนี้วันต่อไปติดตามกันอีกครั้งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด